0: พลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8สุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความ

ข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อ

เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ย
สมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กําลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยเป็นระยะทางใช่มั้ยครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นนั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กําลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กําลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กําลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบัน

0: บันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: ของเด็กอยู่ในระยะ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสปท.สำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสปท.จึงเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนค่ะและในวันนี้เช่นเคยนะคะทุกท่านจะได้พบกับดิฉันสุชัญญาโคตรหวัง
0: และดิฉันรัชนีกรเนืองแก้วเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึงเวลา 8:00 น.ค่ะ
1: ค่ะและแน่นอนต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านรับชม VTR สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งจังหวัดสระบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2
0: และต่อด้วยห้องสมุดคลังปัญญาแห่งชีวิตโรงเรียนบ้านปือน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ไปรับชมกันค่ะ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ VTR นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพมีความสุขและพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในอนาคตโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งตั้งอยู่ที่ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล

0: การถึงระดับประถมศึกษาปีที่6มีนางมลิวรรณบุญณฤทีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งมีบุคลากรครูทั้งหมด15คนประกอบด้วยข้าราชการครู12คนครูจ้างสอน3คนมีพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล3คนและแม่บ้านแม่ครัว4คนปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด270คน
1: การจัดการศึกษาระดับอนุบาลมุ่งส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างรอบด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นการลงมือปฏิบัติและกิจวัตรประจำวันผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวศิลปะดนตรีและการเล่นอิสระครูดูแลเด็กด้วยความเข้าใจใช้วินัยเชิงบวกและสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อให้เด็กเกิดความมั่นคงทางอารมณ์กล้าแสดงออกและเรียนรู้อย่างมีความสุขการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษามุ่งพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณควบคู่กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทดลองการตั้งคำถามและการแก้ปัญหารวมถึงกิจกรรมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์โคดดิ้งและหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทักษะชีวิตและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นการส่งเสริมทักษะสมอง EF โรงเรียนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะสมอง EF ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตเด็กได้รับโอกาสให้คิดตั้งคำถามวางแผนและลงมือปฏิบัติจริงได้ฝึกการจดจำและนำข้อมูลมาใช้งานฝึกควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองพร้อมทั้งเรียนรู้การปรับตัวเมื่อพบกับสถานการณ์ใหม่หลังจบกิจกรรมครูเปิดโอกาสให้เด็กได้ทบทวนสะท้อนผลและเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสะอาดและเหมาะสมกับวัยห้องเรียนและสนามเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวสำรวจและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพร้อมพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แหล่งเรียนรู้สื่อการสอนและวัสดุที่หลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตรและกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลและช่วยเหลือตามความแตกต่างระหว่างบุคคลครูใช้การสังเกตและประเมินพฤติกรรมตามสภาพจริงเพื่อนำข้อมูลมาส่งเสริมเด็กตามความสามารถและความต้องการใช้วินัยเชิงบวกแทนการลงโทษพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อให้การดูแลเด็กระหว่างบ้านและโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันคณะครูร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC มีการแลกเปลี่ยนเทคนิคและประสบการณ์การสอนสะท้อนผลหลังจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการ AAR รวมถึงการนิเทศภายในโดยผู้บริหารและครูแกนนำข้อมูลที่ได้รับถูกนำมาใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ้นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเด็กโรงเรียนสื่อสารข้อมูลด้านพัฒนาการการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อร่วมกันดูแลเด็กอย่างเป็นองค์รวมจากความมุ่งมั่นของนักเรียนคณะครูผู้ปกครองและชุมชนทำให้โรงเรียนมีผลงานที่น่าภาคภูมิใจทั้งด้านวิชาการกีฬาศิลปะทักษะอาชีพโคดดิ้งและหุ่นยนต์นักเรียนได้แสดงศักยภาพผ่านกิจกรรมและการแข่งขันในระดับต่างๆพร้อมทั้งเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการพัฒนาทักษะสมอง EFซึ่งสามารถนำมาพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งจะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมในการเชื่อมต่อสู่ระดับประถมศึกษาส่งเสริมทั้งทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะสมอง EF ควบคู่กับการพัฒนาครูสื่อเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เมื่อได้รับโอกาสและการดูแลที่เหมาะสมโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งจึงมุ่งสร้างรากฐานให้เด็กทุกคนคิดเป็นวางแผนเป็นลงมือทำเป็นแก้ปัญหาเป็นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีทักษะและเติบโตอย่างมีความสุขพร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจขอบคุณค่ะ

0: ตั้งอยู่ที่178หมู่3ตำบลปากน้ำปานอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ที่รวมทุกความรู้และความคิดสร้างสรรค์สรรสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นำโดยนางชนิดายอดสาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปือน้อยเรามุ่งพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นมากกว่าที่เก็บหนังสือแต่เป็นคลังปัญญาแห่งชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวปากน้ำปรางมุ่งเน้นการส่งเสริมการอ่านให้เป็นวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนเราจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องสมุดให้สะอาดปลอดภัยสะดวกต่อการเรียนรู้แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆอย่างเป็นระบบทั้งมุมนิทานสำหรับน้องๆมุมสืบค้นข้อมูลและมุมเรียนรู้ธรรมชาติใต้ร่มไม้เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายน่าเข้ามาใช้บริการทุกวันห้องสมุดของเราคัดสรรสื่อและนวัตกรรมที่หลากหลายเหมาะสมตามช่วงวัยผสมผสานทั้งหนังสือเล่มสื่อป๊อปอัพและเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นสื่อ QR Code แนะนำหนังสือหน้าอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6มีการนำเสนอภาษาไทยวรรณคัมและมีการแนะนำหนังสือที่ตนเองชอบให้น้องๆฟังเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนรักการอ่านส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพหัวใจสำคัญคือนักเรียนได้ใช้งานจริงการเข้าใช้งานห้องสมุดนักเรียนทุกคนจะต้องต่อแถวหลังจากนั้นหยิบเม็ดสีของชั้นตนเองแล้วไปหย่อนลงในแก้วโดยมียุวบรรณรักษ์คอยดูแลอยู่ตลอดเวลายุวบรรณรักษ์น้อยของเรามีบทบาทในการดูแลให้บริการยืมคืนและจัดกิจกรรมเล่านิทานยามพักกลางวันให้น้องๆฟังนอกจากนี้ครูท่านอื่นยังนำนักเรียนเข้ามาเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนได้อีกด้วยห้องสมุดโรงเรียนบ้านปือน้อยจึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการเรียนรู้ที่มีชีวิตสำหรับจุดเด่นของโรงเรียนบ้านปือน้อยคือกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นให้นักเรียนนำหนังสือไปอ่านร่วมกับครอบครัวที่บ้านและกิจกรรมปือน้อยรีดดิ้งพาสปอร์ตพาสปอร์ตสะสมแต้มยอดนักอ่านที่ช่วยเปลี่ยนการอ่านให้กลายเป็นความสนุกและเป็นวิถีชีวิตอย่างแท้จริงจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์อย่างชัดเจนนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านผลการประเมินการอ่าน RT และ NT มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและที่สำคัญที่สุดคือการอ่านได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเด็กๆปือน้อยทุกคนการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านปือน้อยไม่เพียงแต่สร้างนิสัยรักการอ่านแต่คือการวางรากฐานชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเราจะพัฒนาและสานต่อสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
1: ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิทยาสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งทางโรงเรียนนะคะได้มุ่งพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายพัฒนาผู้เรียนนะคะอย่างรอบด้านและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
2: และวิทยาห้องสมุดคลังปัญญาแห่งชีวิตโรงเรียนบ้านปือน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้ส่งเสริมการอ่านผ่านห้องสมุดคลังปัญญาแห่งชีวิตซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนค้นคว้าพัฒนาทักษะและสร้างนิสัยรักการอ่านเพื่อก้าวสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด

0: างเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต2
1: ค่ะและต่อด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนบ้านไกลเสน่ห์และโรงเรียนบ้านม่วงมูลจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ไปรับชมกันค่ะ

0: แผ่นดินทุกผืนมีเรื่องราวชุมชนทุกแห่งมีคุณค่าและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคือรากฐานสำคัญของการสร้างคนรุ่นใหม่ให้รู้จักตนเองรู้จักบ้านเกิดและเติบโตเป็นพลเมืองที่รักชาติการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงโรงเรียนชุมชนและแหล่งประวัติศาสตร์จึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทั้งความรู้คุณธรรมและจิตสำนึกรักบ้านเกิด
1: ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต2นะครับซึ่งเป้าหมายในการจัดการศึกษาของเราเราได้ยึดวิสัยทัศน์ของสพฐ.นะครับซึ่งกำหนดไว้ว่าองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขแต่จุดเน้นหนึ่งที่สปป.หนองบัวลำภูเขต2ของเราเน้นเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของการมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับการนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10มาสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
0: จากนโยบายสู่การปฏิบัติโรงเรียนได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสประวัติศาสตร์ผ่านประสบการณ์ตรง
2: เราจึงจัดการเรียนการสอนโดยใช้เรื่องราวในท้องถิ่นของตนเองไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเพื่อให้ลูกๆนักเรียนของเราเกิดความรักและความภูมิใจในท้องถิ่นของตนซึ่งจะนำไปสู่ในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไม่ได้อยู่เพียงในตำราแต่ซ่อนอยู่ในวัดโบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและเรื่องเล่าของผู้คนในชุมชนผ่านกระบวนการ Active Learning นักเรียนได้เรียนรู้จากการสำรวจสืบค้นสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

0: ราเชื่อว่าเด็กที่รักบ้านเกิดจะเติบโตเป็นพลเมืองที่รักชาติและพร้อมร่วมดูแลรักษาและพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไม่ได้หยุดเพียงการรู้เรื่องอดีตแต่ช่วยสร้างอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจและความรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อเด็กเห็นคุณค่าของชุมชนเขาจะรักชุมชนเมื่อรักชุมชนเขาจะรักแผ่นดินและเมื่อรักแผ่นดินเขาจะเติบโตเป็นพลเมืองที่รักชาติต่อไปประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคือรากฐานของการสร้างคนคือสะพานเชื่อมอดีตสู่อนาคตและคือจุดเริ่มต้นของความรักชาติที่มั่นคงจากบ้านเกิดสู่หัวใจแห่งความเป็นไทย

เคยเห็นและเรียนรู้โลกกว้างด้วยตาของตนเองซึ่งเรายอมรับนะคะว่าทุกครั้งที่เด็กต้องเดินทางออกนอกโรงเรียนความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยย่อมเกิดขึ้นเสมอเพราะสำหรับพ่อแม่ครูและผู้ใหญ่ทุกคนความปลอดภัยของเด็กคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ในขณะเดียวกันการดูแลเด็กให้ปลอดภัยไม่ควรหมายถึงการทำให้โลกแห่งการเรียนรู้ของเขาเหลือเพียงพื้นที่ภายในโรงเรียนสิ่งที่เราควรทำคือสร้างความปลอดภัยควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสวางแผนการเดินทางดูแลเด็กอย่างเหมาะสมและพาพวกเขาออกไปเรียนรู้โลกจริงด้วยประสบการณ์ของตนเองเพราะการศึกษาไม่ควรหยุดอยู่เพียงในตำราหรือถูกจำกัดไว้แค่ภายในห้องสี่เหลี่ยมภายใต้นโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้นอกเหนือจากบทเรียนในห้องเรียนและกิจกรรมทัศนศึกษาคือหนึ่งในพื้นที่การเรียนรู้เหล่านั้นครั้งนี้โรงเรียนบ้านไกลเสนียรและโรงเรียนบ้านม่วงมูล2โรงเรียนที่เชื่อมสัมพันธ์กันในฐานะโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องได้รวมกันจัดเส้นทางการเรียนรู้ให้กับเด็กๆในการเดินทางด้วยรถคนละคันและคุณครูแต่ละโรงเรียนดูแลนักเรียนของตนเองแต่เราเดินทางไปเส้นทางเดียวกันและเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละแหล่งเรียนรู้ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีสัตว์ที่เด็กเคยรู้จักผ่านรูปภาพและหนังสือวันนี้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าเด็กๆได้สังเกตรูปร่างพฤติกรรมอาหารและการดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดสิ่งที่เคยเรียนในห้องเรียนจึงเริ่มเชื่อมโยงกันกับสิ่งที่เห็นจริงความตื่นเต้นนำไปสู่ความสงสัยและความสงสัยนำไปสู่คำถามนี่คือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติของเด็กๆจากนั้นเราเดินทางไปต่อวัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานีเด็กๆได้เรียนรู้การปฏิบัติตนภายในศาสนสถานและได้สัมผัสภูมิปัญญาการทำเทียนพรรษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีพวกเขาได้ยืนชมช่างฝีมือแกะสลักเทียนพรรษาขนาดใหญ่อย่างใกล้ชิดจากเนื้อเทียนค่อยๆปรากฏเป็นลวดลายอันละเอียดงดงามทำให้เด็กได้เห็นว่าผลงานหนึ่งชิ้นต้องอาศัยทั้งฝีมือสมาธิความอดทนและการฝึกฝนและเด็กๆไม่ได้เพียงแค่ยืนดูเท่านั้นแต่ยังได้ลงมือฝึกทำดอกเทียนด้วยตนเองได้สัมผัสได้ทดลองและได้เรียนรู้จากสองมือของตนเองสิ่งที่ดูเหมือนง่ายเมื่อยืนมองและเมื่อได้ลงมือทำจริงจึงพบว่าแม้แต่ดอกเทียนเล็กๆหนึ่งดอกก็ต้องอาศัยความละเอียดและความตั้งใจนี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่มอบให้กับเด็กก่อนปิดท้ายการเดินทางที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีเด็กๆได้พบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเด็กๆได้สังเกตเปรียบเทียบตั้งคำถามและเรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้มีเพียงปีพ.ศ.หรือเรื่องราวสำหรับท่องจำแต่มีหลักฐานที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้คนในอดีตเคยดำ

สังเกตการตั้งคำถามการช่วยเหลือตนเองความรับผิดชอบการปฏิบัติตามกติกาและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทั้งหมดนี้คือการเรียนรู้และนี่คือความสำคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพราะหน้าที่ของการศึกษาไม่ใช่เพียงทำให้เด็กมีความรู้แต่ต้องช่วยให้เขาได้เรียนรู้ชีวิตเรียนรู้สังคมและค่อยๆเติบโตจากประสบการณ์ของตนเองและพร้อมออกไปใช้ชีวิตในโลกกว้างในวันข้างหน้า

0: ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสร้างรากฐานความเป็นไทยโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพจังหวัดหนองบัวลำพูที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อปลูกฝังความภาคภูมิใจในรากเหง้าและความเป็นไทยเรียนรู้จากอดีตสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านไกลเสน่ห์และโรงเรียนบ้านม่วงมูลจังหวัดสุรินทร์นะคะได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนเสริมทักษะชีวิตความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมุ่งพัฒนานักเรียนนะคะให้เติบโตอย่างมีคุณภาพรอบด้านค่ะ
0: สำหรับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ในช่วงเรื่องเล่าข่าวนักเรียนจะพาทุกท่านไปพบกับการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสมุนไพรสู่การมีรายได้ระหว่างเรียนของโรงเรียนวัดหัวกดจังหวัดปราจีนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต1ไปรับชมกันค่ะ

0: บัวที่ตำบลบางเดชะของเราเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วครับผมตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของที่นี่เป็นบัวตามธรรมชาติชาวบ้านก็ได้ผลประโยชน์จากบัวที่เกิดจากธรรมชาติของบางเดชะคือว่าหลายบัวมีประโยชน์คือว่าเราไปทำอาหารได้หาอาชีพเสริมมางมหลายบัวไปขายตามตลาดและประโยชน์ของพวกหลายบัวพวกดอกบัวเราสามารถเอาไปทำไหว้พระตามพระพุทธศาสนาของเราส่วนพวกเง่าบัวพวกเกสรปีบัวพวกนี้แล้วใบสามารถเอาไปทำเป็นชาชงหลับนอนมันจะหลับสบายขึ้น
1: โรงเรียนของเรามีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสมุนไพรสู่การมีรายได้ระหว่างเรียนมีการพัฒนาคุณครูให้ก้าวทันยุคสมัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในส่วนของนักเรียนเราเน้นการเปิดโลกกว้างนอกห้องเรียนพากันไปลงศึกษาจากสถานที่จริงและนำความรู้มาต่อยอดเป็นทักษะอาชีพเช่นการแปรรูปทำน้ำหอมจากดอกบัวหลวงซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นในชุมชนของเราและที่สำคัญที่สุดเรายังมีเครือข่ายภายนอกคือศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรภูมิภูเบศซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันเพื่อให้เด็กๆได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
2: สมุนไพรเนี่ยแบ่งออกตามกลุ่มอันนี้แบ่งออกตามกลุ่มรสยาค่ะเนาะอันนี้เด็กๆจะเห็นว่าข้างในยังมีชิ้นส่วนของยาและวัตถุธาตุของกระดูกสัตว
3: ์ภูมิภูเบศศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะเป็นหน่วยงานด้านสมุนไพรของจังหวัดปราจีนบุรีภายใต้การบริหารงานของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศภูมิภูเบศอยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนวัดหัวกรดเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันค่ะแล้วก็มีภูมิปัญญาในเรื่องของการใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพสมุนไพรที่โดดเด่นในพื้นที่ก็คือตำรับกรีบบัวแดงค่ะการทำงานหรือว่าการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีการพัฒนาและทำกิจกรรมร่วมกันโดยเราได้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหอมจากกรีบบัวแดงนะคะหรือว่าเครื่องดื่มชาชงนะคะการพัฒนาหรือเรียนรู้ร่วมกันเหล่านี้เนี่ยเป็นความร่วมมือที่มีการเขาเรียกว่าเรียนรู้ร่วมกันเรื่อยๆนะคะกลายเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายในพื้นที่ค่ะ
4: สิ่งสำคัญที่เราต้องการให้เกิดกับลูกนักเรียนนอกเหนือจากการนำของดีที่มีอยู่ในชุมชนนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งที่เราต้องการให้เกิดก็คือการสำนึกรักในบ้านเกิดเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนในความเป็นชุมชนเป็นตัวตนของตัวเองซึ่งวันหนึ่งเราเชื่อว่าหากพวกเราทุกคนร่วมมือกันช่วยกันส่งเสริมในเรื่องเหล่านี้เราจะสามารถสร้างนักธุรกิจน้อยเราจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นความมั่นคงของชุมชนและจะเป็นความมั่นคงที่สำคัญของประเทศชาติผ่านลูกๆนักเรียนของเราซึ่งเป็นอนาคต

0: คตของประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: ถ้าเราเก็บดอกบัวมาแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ต้องมานะคะก็จะต้องมาเด็ดเอากลีบที่สวยที่สุดนะคะแล้วก็ที่สีสดๆนะคะเพราะว่ามันมีผลกับกลีบตอนที่เราเด็ดกลีบบัวนะคะเราก็จะมีการแยกเกสรนะคะใส่ถ้วยใส่ชามไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เรานำมาสกัดเนี่ยเราจะใช้ทั้งกลีบบัวนะคะแล้วก็เกสรนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้กลีบบัวอย่างเดียวนะคะกลิ่นก็จะออกนะคะเกสรจะทำให้กลิ่นเข้มขึ้นค่ะและนี่นะคะก็เป็นน้ำนะคะที่เราสกัดนะคะลงเก็บในโหลก่อนนะคะ
2: ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของเรียนวัดหัวกฏที่จะเปลี่ยนห้องเรียนประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นพื้นที่สร้างอนาคตและสร้างรายได้ให้กับนักเรียนอย่างยั่งยืนครับ

0: กระจบลงไปแล้วนะคะในช่วงของเรื่องเล่าค่ะนักเรียนกับการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสมุนไพรสู่การมีรายได้ระหว่างเรียนของโรงเรียนวัดหัวกดจังหวัดปราจีนบุรีนะคะได้ขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรส่งเสริมให้นักเรียนนะคะเรียนรู้จากภูมิปัญญาในชุมชนฝึกทักษะอาชีพและสร้างรายได้ระหว่างเรียนต่อยอดสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูนำมาฝากทุกท่านอีกมากมายและก่อนจากกันในวันนี้ขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยสามารถส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาที
0: ทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะโดยขอให้ส่งมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนได้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่เรานะคะยังมีเรื่องราวสำคัญนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในรายการเรื่องเล่าข่าวสปท.หลังครบธงชาติอย่าพลาดการติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัญญาโคตรหวัง
1: และดิฉันรัชนีกรเนืองแก้วไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสปทค่ะพบกับพึ่งสุวิมลอินทรีย์นะคะ
1: และฟ้าวาสนาพุทธพงศ์ค่ะเราทั้ง2คนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารด้านการศึกษาครอบคลุมนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและนวัตกรรมนะคะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับทราบไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะ
0: แน่นอนเลยนะคะสำหรับช่องทางการติดตามรับชมรายการของเรากับน้องฟ้าเน้นย้ำกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะคะในทุกช่องทางของ Obex Channel เลยค่ะท่านผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook Instagram หรือว่า TikTok เซิร์ชเข้าไปเลยค่ะ Obex Channel เจอกับเราได้แน่นอนแล้วก็กับอีกหนึ่งช่องทางกับ www.obextv.tv ด้วยนะคะ
1: และที่สำคัญนะคะอย่าลืมเพิ่มเพื่อนกับ LINE OA ข่าวสปทค่ะเพื่อจะได้รับข่าวสารแบบรู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องชัดเจนสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเราได้เลยนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ในที่สำคัญนะวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรายการ

0: ของเราแบบตลอดเลยนะเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในช่วงท้ายรายการสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องชมของ Zoom Meeting อย่าเพิ่งรีบไปไหนก็อย่าลืมที่จะมาส่งกำลังใจให้กับเราในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะในช่องทางทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยรายงานสถานการณ์กันหน่อยว่าช่วงนี้สภาพอากาศเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เป็นไงกรุงเทพ
1: แปรปรวนมาก
0: เหมือนฝนจะตกนะคะเมื่อวานนี้ก็เตรียมเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมจะตกไม่ตกเฉยแต่ว่าเมื่อเช้านี้ค่ะท่านผู้ชมคะดูจากสภาพอากาศแล้วไม่น่ารอดแล้วว
1: ันนี้
0: ไม่น่ารอดแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้มาพูดคุยกันหน่อยค่ะสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ในช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชานะคะเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ค่ะและต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ
0: เป็นเรื่องราวของอะไรเอ่ย
1: เรื่องราวของมีอาชีพมีงานทำโรงเรียนวนาสงเคราะห์จังหวัดสระแก้วค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1ขอเชิญรับชมค่ะ

0: องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน1มีคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง3มีงานทำมีอาชีพ4เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล
1: ณโรงเรียนวนาสงเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1เราได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในด้านการมีงานทำมีอาชีพมาเป็นเข็มทิศหลักในการพัฒนาผู้เรียนจากข้อมูลพื้นฐานดั้งเดิมพบว่านักเรียนร้อยละ70ยังขาดทักษะอาชีพเชิงประจักษ์และมีทัศนคติว่าการสร้างรายได้ต้องเกิดขึ้นในเมืองใหญ่มักมองข้ามคุณค่าพืชสมุนไพรในชุมชนอีกทั้งนักเรียนร้อยละ85มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยโรงเรียนวนาสงเคราะห์จึงได้ผสานจุดแข็งของชุมชนเข้ากับกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเกิดเป็นโครงงานทักษะอาชีพน้ำสมุนไพรนวัตกรรมที่เปลี่ยนบริบทปัญหาให้กลายเป็นสมรรถนะแห่งชีวิตความสำเร็จที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากกระบวนการบริหารจัดการเชิงระบบผู้บริหารโรงเรียนวนาสงเคราะห์ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางวิชาการขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมพราวโมเดลร่วมกับวงจรคุณภาพ PDCA P Preparation วางแผนศึกษาพระบรมราโชบายประชุมผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ชุมชนและกำหนดตัวชี้วัด R Real Practice จัดสรรเวลาเรียนบูรณาการหลักสูตรและฝึกปฏิบัติจริง O Opportunity ต่อยอดสร้างโอกาสสู่ภายนอกสถานศึกษา U Understanding นิเทศติดตามประเมินตามสภาพจริงด้วย Rubik's D Development ถอดบทเรียนและขยายผลอย่างยั่งยืน
2: เราไม่ได้มองขนาดของโรงเรียนว่าเป็นอุปสรรคแต่เรามองว่าความคล่องตัวคือจุดแข็งของโรงเรียนการบริหารแบบพาวโมเดลช่วยให้เราดึงทรัพยากรชุมชนมาใช้อย่างคุ้มค่าผู้บริหารต้องสร้างสภาวะแวดล้อมให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ครูกล้าออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติจริง
1: ในด้านการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนได้เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็น Career Coach บูรณาการกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ข้ามกลุ่มสาระวิชาตั้งแต่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการงานอาชีพผ่านผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร3รสชาติเด็กๆได้ฝึกทักษะสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการตวงส่วนผสมมาตรฐานการสกัดสมุนไพรสดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ชิลไพรไบรวนาและการคำนวณต้นทุนกำไรอย่างเป็นระบบไม่เพียงเท่านั้นครูยังเปิดโลกทัศน์พานักเรียนก้าวสู่ขั้นตอน Opportunity ทดสอบตลาดจริงและงานเปิดบ้านวิชาการ Open House ปีคล้องฉลองราษฎร์ฝึกทักษะการนำเสนอสินค้าการเจรจาและการทำงานเป็นทีมภายใต้สุขอนามัยที่เคร่งครัด
3: เราไม่ได้สอนแค่ให้เขาทำน้ำเป็นแต่เราสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์การลองผิดลองถูก Service Mindเมื่อเขาได้เห็นผลงานของเขาขายได้จริงความมั่นใจและทักษะอาชีพก็บรรลุตามเป้าหมายค่ะ
1: ผลจากการประสานพลังระหว่างการบริหารจัดการของผู้บริหารและการจัดการเรียนรู้ของครูได้นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนอย่างสอดคล้องและเป็นรูปธรรม
4: หนูดีใจมากค่ะที่ได้เรียนรู้วิธีการต้มน้ำอัญชันมะนาว
5: ชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวแล้วก็มีน้ำผึ้งมะนาวด้วยนะคะ
6: พวกเราได้ฝึกการคำนวณต้นทุนกำไร
7: และนำไปต่อยอดทำโครงงานคณิตศาสตร์
8: เพื่อไปแข่งขันทักษะทางวิชาการจนได้รับรางวัลเหรียญเงินเลยนะคะว้า
9: วตอนที่หลายงาน Open House น้ำเราขายดีมากๆเลยนะคะ
10: หนูเอาวิชานี้เอากลับไปทำดื่มเองที่บ้านค่ะ
11: และสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยนะเย
1: ้โรงเรียนวนาสงเคราะห์พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดสู่กลุ่มวิสาหกิจนักเรียนบ่มเพาะต้นกล้าแห่งอาชีพให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมั่นคงและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติสืบไป
12: บ๊ายบายค่ะ
13: ค่ะโร
12: รงเรียนวนาสงเคราะห์นะคะได้มีการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในด้านของการมีงานทำมีอาชีพเนี่ยมาบูรณาการการเรียนรู้แบบเชิงรุกผ่านโครงการทำน้ำสมุนไพรนะคะเพื่อเด็กๆเนี่ยได้มีการลงมือทำกันจริงๆเลยนะคะฝึกทักษะคุยตั้งแต่สุดเริ่มต้นนี่น่าสนใจนะเพราะว่าเด็กๆจะได้คำนวณตั้งแต่ต้นทุนรู้เลยว่าพอทำไปแล้วปุ๊บเนี่ยเฮ้ยต้นทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้มีการทดลองขายเป็นการเขาเรียกว่าเสริมสร้างทักษะอาชีพนะคะเพราะว่านอกจากเด็กๆจะต้องมีทักษะวิชาการแล้วทักษะอาชีพก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะไปกันต่อเลยค่ะท่านผู้ชมคะกับอีกเรื่องราวนะคะในวันนี้นะคะเราจะต้องบอกกันได้เลยค่ะว่าเป็นการแจ้งข่าวดีเพราะว่าเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางสสวทนะคะได้มีการเผยผลการประเมินพิซซ่า2025ค่ะพบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเลยนะคะเมื่อเทียบกับพิซซ่าปี2022นะคะน้องฟ้าโดยด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่มขึ้น23คะแนนค่ะอยู่ที่432คะแนนนะคะด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น13คะแนนอยู่ที่407คะแนนแล้วก็ด้านการอ่านก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพิ่มขึ้นมา13คะแนนค่ะอยู่ที่392คะแนนนะคะนอกจากนี้ในด้านการแก้ปัญหาเชิงคำนวณนักเรียนไทยเราเนี่ยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่476คะแนนค
13: ่ะแล้วแม้ว่าคะแนนยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิกของ OECD
12: ค
13: ่
12: ะ
13: แต่ไทยเรานะคะก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศในเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านค่ะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากพิซซ่า2022นั่นเองค่ะแล้วก็มีการสะท้อนแนวโน้มพัฒนาการเชิงบวกของคุณภาพการเรียนของนักเรียนไทยนั่นเองค
12: ่
13: ะ
12: ใช่ค่ะถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะยังมีโจทย์สำคัญที่เราต้องเร่งพัฒนาด้วยนะคะน้องฟ้าคะโดยเฉพาะในเรื่องของการอ่านเชิงความหมายการคิดวิเคราะห์นะคะรวมไปถึงการลดช่องว่างระหว่างนักเรียนกลุ่มสูงแล้วก็กลุ่มต่ำนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาครูด้วยค่ะในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะแล้วก็สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมนั่นเองก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเราจะเร่งพัฒนาต่อไปแล้วก็จะไปดูผลการพิซซ่า2029กันต่อนะคะสู้ๆค่ะ
13: ในช่วงต่อไปนะคะพี่พึ่งเราพาไปพบกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ OBEC Next Gen PR OBEC ค่ะโอ๊ยอ่านผิด
12: ชื่อโครงการทั้งหลายโครงการอะไรนะ
13: คะ The Next Gen PR OBEC ค่ะรวมพลังสร้างสรรค์สื่อสารด้วย AI จากสำนักอำนวยการสพท.เรื่องราวจะเป็นยังไงจะอุ๊ย energy ร้อนหนาวยังไงบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
12: ไปเลยค่ะ
14: เรื่องราวของการศึกษาไทยในแต่ละวันค่ะจะมีคนกลุ่มนึงที่คอยถ่ายทอดเรื่องราวไปถึงสาธารณชนได้รับทราบพวกเขาเหล่านั้นก็คือนักประชาสัมพันธ์ค่ะจากส่วนกลางสู่245เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศและนี่แหละค่ะก็คือพลังของ PR OBEC
15: ตลอดเวลากว่า23ปีนักประชาสัมพันธ์ได้ทำงานเคียงข้างผู้บริหารครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากงานเบื้องหลังสู่ภารกิจเบื้องหน้าจากเหตุการณ์ในพื้นที่สู่เรื่องราวที่สังคมได้รับรู้พวกเราคือผู้บันทึกถ่ายทอดและเชื่อมโยงเรื่องราวของการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าถึงประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างสรรค์ไม่ว่าเวลาใดเมื่อมีภารกิจมีข่าวสารหรือมีสถานการณ์ที่ต้องสื่อสารนักประชาสัมพันธ์พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอทั้งติดตามตรวจสอบประสานข้อมูลและส่งต่อข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและทันท่วงทีเพราะทุกภาพที่บันทึกทุกถ้อยคำที่เรียบเรียงและทุกข่าวสารที่ส่งต่อล้วนมีคุณค่าต่อการสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรภายใต้นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569และ2570เครือข่าย PR OBEC พร้อมร่วมสื่อสารและขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญ 1. คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็ก 2. รื้อสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและโอกาส 3. ยกระดับการเรียนรู้สู่โลกความจริง 4. โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงและ 5. สร้างสถาปัตยกรรมใหม่ด้วยพระราชบัญญัติด้านการศึกษาทุกนโยบายจะเกิดพลังเมื่อได้รับการสื่อสารอย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันจากกระทรวงศึกษาธิการสู่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสพท.สู่245เขตพื้นที่และจากเขตพื้นที่สู่สถานศึกษาทั่วประเทศเครือข่าย PR OBEC ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลถ่ายทอดนโยบายผลการดำเนินงานและเรื่องราวความสำเร็จผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง พื่อให้ประชาชนรับรู้เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือพลังของเครือข่ายยังขยายผลไปสู่สถานศึกษาผ่านครู PR ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆจากทุกห้องเรียนและทุกชุมชนพร้อมพัฒนาทักษะใหม่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI อย่างรู้เท่าทันมีจริยธรรมและรับผิดชอบนี่คือพลังและความภาคภูมิใจของพี่น้องนักประชาสัมพันธ์จาก245เขตพื้นที่ทั่วประเทศผู้พร้อมรวมพลังสร้างสรรค์และมุ่งมั่นสื่อสารทุกเรื่องราวของการศึกษาให้เข้าถึงหัวใจของผู้คนต่อไป
14: และจากบทบาทของคนประชาสัมพันธ์ในวันนี้ค่ะจะสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับการสื่อสารในวันข้างหน้า The Next Gen PR OBEC ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและลงมือทำตลอด3วันที่ผ่านมานะคะจากคนในแต่ละเขตพื้นที่ค่ะจะสู่ความเป็นหนึ่งเครือข่ายที่เราพร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน
16: โลกเปลี่ยนเร็วขึ้นทุกวันข่าวหนึ่งข่าวอาจเดินทางไปถึงผู้คนนับล้านในเวลาไม่กี่วินาทีแต่ในโลกแบบนั้นคนประชาสัมพันธ์จึงไม่ได้มีหน้าที่เพียงบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ต้องรู้ว่าจะสื่อสารอย่างไรให้คนเข้าใจเชื่อมั่นและมองเห็นคุณค่าของการศึกษานี่คือเหตุผลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้นักประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศมารวมกันใน The Next Gen PR OBEC รวมพลัง

0: สร้างสรรค์สื่อสารด้วย AI เพื่อเตรียมคนให้พร้อมกับโลกการสื่อสารที่ไม่เหมือนเดิมโดยได้รับเกียรติจากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเวทีแห่งการเรียนรู้เวทีที่มองคน PR ไม่ใช่เพียงผู้ส่งข่าวแต่คือนักสื่อสารการศึกษาผู้เชื่อมโยงเรื่องราวไปสู่ความเข้าใจของสังคมเพราะทุกการเติบโตต้องมีพื้นที่ให้ได้คิดสร้างและถูกมองเห็นเวที Back to School จึงมีความหมายมากกว่าผลแพ้หรือชนะเพราะรางวัลอาจเป็นของคนบางคนแต่ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนและแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับกลับไปจากพื้นที่ของแรงบันดาลใจสู่พื้นที่ของการลงมือทำกับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเราเรียนรู้ตั้งแต่ AI for News Lighting การสร้างภาพนิ่งการออกแบบพร้อมไปจนถึงภาพเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการเรียนรู้ AI ทำอะไรได้คือการรู้ว่าเราต้องการสื่อสารอะไรเราฝึกตั้งคำถามกำหนดเป้าหมายทดลองปรับและตรวจสอบเพื่อให้ AI เป็นพลังที่ช่วยขยายความคิดของมนุษย์และเมื่อความรู้ถูกนำมาท้าทายด้วยโจทย์จริงผ่าน AI Hackathon PR 2026ทุกทีมต้องร่วมกันวางแผนร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันสร้างผลงานและคำว่า Next Gen ไม่ได้หมายถึงเทคโนโลยีรุ่นใหม่เพียงอย่างเดียวหากยังหมายถึงการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของงานและเห็นศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรม PR Ambassador 2026จากตัวแทนทั้ง4ภูมิภาคเพื่อค้นหาและเปิดพื้นที่ให้พลังใหม่ของเครือข่าย PR OBEC ได้แสดงความคิดความสามารถและตัวตนของคนประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แต่การก้าวไปข้างหน้าไม่ได้แปลว่าเราต้องทิ้งเรื่องราวที่อยู่ข้างหลังเราจึงกลับมาฟัง DNA PR OBEC เมื่อ PR ไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือสายเลือดให้ประสบการณ์ของพี่ๆรุ่นก่อนได้กลายเป็นบทเรียนของคนรุ่นต่อไปเพราะเทคโนโลยีอาจเปลี่ยนทุกปีแต่บางสิ่งในหัวใจของคน PR ไม่มีวันล้าสมัยและตลอด3วันนี้เราได้อะไรเราไม่ได้เพียงรู้จัก AI มากขึ้นแต่เราได้ทักษะใหม่เครื่องมือใหม่วิธีการคิดใหม่เพื่อนใหม่และเครือข่ายที่แข็งแรงกว่าเดิมเราได้เห็นคุณค่าของงานเห็นศักยภาพของคนและเห็นว่าความรู้ใหม่ของคนรุ่นใหม่เชื่อมกับประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนพลังของ PR OBEC จะไปได้ไกลกว่าเดิม
1: 3วันอาจสิ้นสุดลงนะคะแต่การเดินทางของคน PR ยังต้องดำเนินต่อไปค่ะเพราะ AI จะทำให้เราสร้างสรรค์ผลงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น The Next Gen PR OBEC รวมพลังสร้างสรรค์สื่อสารด้วย AI
2: ค่ะเป็นกิจกรรมที่เราเห็นรอยยิ้มของนักประชาสัมพันธ์เซกเตอร์พื้นที่การศึกษามารวมกันนะคะแล้วก็ได้เห็นกิจกรรมต่างๆที่เราจะร่วมกันในการพัฒนาสื่อต่างๆนะคะเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้วยกับโครงการ The Next Gen PR OBEC นะคะถือได้ว่าเป็นการรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ของนักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์นะคะท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะก็เป็นการให้กำลังใจนะคะกับคนทำงานด้านการประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะอย่าลืมที่จะมาร่วมพูดคุยกันในรายการกับเราด้วยในวันนี้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์แต่ละเขตเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะรายงานสภาพอากาศให้เราได้ทราบกันสักนิดนึงด้วยรายงานไม่ได้ถ่ายรูปมาก็ได้แนบมานะคะส่งกันมาในคอมเมนต์นะคะให้เราได้รู้ว่าตอนนี้กำลังติดตามข่าวสารของเรากันอยู่ในช่องทางนะคะหรือว่าจะเป็นการส่งต่อกับอีกหนึ่งความรู้สึกดีๆนะคะส่งผ่านมายังรายการของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปกันต่อค่ะกับอีกหนึ่งช่วงนะคะนั่นก็คือช่วง
3: เคียงข้างสร้างโอกาสไปกับกสศค่ะซึ่งเราเดินทางมาถึง EP ที่4กันแล้วค่ะพี่ตุ้มค่ะเป็นเรื่องราวของการส่งต่อแรงบันดาลใจจากศิษย์เก่าทุนเสมอภาคถึงคุณครูผู้สร้างโอกาสค่ะซึ่งเรื่องราวนี้เป็นเรื่อง

0: ที่พิเศษมากๆค่ะพี่ปึ้งค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนการเติมพลังใจให้คุณครูทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นว่าการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคนะคะก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสเพื่อให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาแล้วก็สำหรับในการเรียนต่อแล้วก็สร้างโอกาสต่อนั่นเองค่ะแล
1: ้
0: วก็เพื่อให้คุณครูนะคะสามารถนำโอกาสทางการศึกษาจากหน่วยงานแล้วก็ภาคเอกชนต่างๆค่ะให้การช่วยเหลือแล้วก็เข้าถึงนักเรียนได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็มีการร่วมรับชมผลลัพธ์การทำงานของคุณครูผ่านเรื่องราวของนักเรียนทุนเสมอภาคทั้ง2คนนั่นเองค่ะ
1: วันนี้มี2คน
0: เป็นใครบ้างคะพี่เพิ่งค่ะ
1: สำหรับคนแรกนะคะจะเป็นเรื่องราวของนางสาวณัฐดาวันสีคำนะคะหรือว่าน้องปีใหม่ค่ะเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ค่ะที่ทุนเสมอภาคเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการเปิดโอกาสให้กับน้องปีใหม่ปัจจุบันค่ะน้องได้ทุนการศึกษาในโครงการโอดอนนะคะแล้วก็มีความฝันที่อยากจะเรียนเศรษฐศาสตร
0: ์
1: คนที่2ค่ะน้องฟ้า
0: คนที่2นะคะไปพบกับน้องบามค่ะน้องบามสราวุธคบุตรค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะจากโรงเรียนสหประชานุกูลค่ะที่คุณครูได้เข้าใจอุปสรรคทางการศึกษาผ่านการเยี่ยมบ้านนั่นเองค่ะแล้วก็มีการพัฒนาสู่การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาก
1: ็
0: คือในด้านของทุนเสมอภาคนั่นเองนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนจากเอกชนจนปัจจุบันนะคะน้องก็สามารถเรียนต่อจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็มีความฝันด้วย
1: มีความฝันอยากเรียน
0: อยากเรียนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมค่ะจากสาขาคอมพิวเตอร์นะคะความสนใจของน้องเองเรื่องราวจะเป็นยังไงเราพาไปติดตามพร้อมๆกันกับเกาะกสศ
1: ค่ะ

0: หนูเป็นคนที่แม่หนูเสียตั้งแต่หนู3เดือนค่ะแล้วก็พ่อก็มาเสียตอนหนูประมาณ9ถึง10ปีเนี่ยค่ะตายายที่เลี้ยงดูหนูมาก็ชอบเรียกตายายว่าพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นความเคยชินค่ะคือหนูไม่มีความฝันในด้านอาชีพว่าแบบโตไปแล้วอยากเป็นอะไรแต่ว่าหนูรู้แค่ว่าหนูมีความฝันคือหนูอยากรวยแล้วก็อยากพาตายายที่เขาแบบทุ่มเทกับหนูมาทั้งชีวิตแบบไปใช้ชีวิตของเขาบ้างค่ะแบบว่าคือตายายชอบเล่าให้ฟังค่ะว่าแต่ก่อนมันลำบากมากแล้วก็แบบคือเขาไม่ได้ใช้ชีวิตของเขาค่ะแบบว่าเขาต้องไปหาน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เห็นว่าคนแต่ก่อนเขาแบบเขาไม่ค่อยได้เจอโลกอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะหนูก็เลยแบบว่าอยากพาตายายเที่ยวรอบโลกอะไรเงี้ยค่ะก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะที่คิดว่านะ
1: ต้องเผื่อไว้ให้น้องเวลาเขาโทรมาว่าแม่ตังหมดแล้วไม่มีตังกินข้าวก็ต้องรีบบางครั้งโอนไม่ได้ไม่รู้ว่าจะโอนที่ไหนนะไปทำแอปแต่ว่าทำเองไม่เป็นไปวานคนอื่นเขาโอนให้เพราะว่าแม่ทำไม่เป็นแม่อ่านไม่ออกไงแม่ถึงว่าให้น้องเขาเรียนไงคือแม่มันเป็นประสบการณ์ของแม่แล้วไงมันก็เลยให้น้องเขาเรียนอย่างเดียว
0: คือตาก็จะได้เงินคนชรา600อะไรเงี้ยค่ะหรือก็แบบได้บัตรสวัสดิการอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นพ่อแม่ก็จะไปรูดเอาแก๊สหรือว่าแม่ก็แบบเอาแชมพูอะไรเงี้ยบ้างค่ะเป็นของรัฐบาลที่ให้มาค่ะแล้วก็เหมือนยายก็จะเป็นอสมแล้วก็ได้เงินมาค่ะเงินของยายก็จะเก็บไว้ซื้อค่าของกินอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะส่วนของหนูก็หนูไม่ค่อยใช้เงินกับตายายเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหนูก็มีทุนอะไร
1: ก็ดีขึ้นเนาะดีขึ้นจ้ะดีขึ้นเพราะว่าแม่ไม่ต้องหาเงินเร่งด่วนไงไม่ต้องหาเงินเร่งด่วนคือเขามีอยู่แล้วแม่ก็อกวันนั้นเขามาบอกแม่ว่าแม่จะไปจุฬาภรณ์โรงเรียนดังแล้วมันใช้จ่ายแพงนะลูกแม่มีตังค์ติดตัวแค่ 2,000 นะเพราะว่าน้องบอกว่าไม่ได้เรียนหรอกน้องบอก
0: บางทีหนูอยากไปสอบที่โรงเรียนไม่ได้พาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ต้องมาคิดอีกว่าแบบถ้าเราไปสอบมันก็ต้องเสียค่าสอบนะแล้วแบบรางวัลที่มันได้กับเงินที่แบบยายต้องเหมารถไปรับอะไรเงี้ยค่ะหนูดูแล้วมันก็ดูไม่คุ้มค่าอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยไม่เอาอะไรเงี
1: ้ยแต่ก่อนแม่ไม่เชื่อเหมือนกันน้องจะไปที่แรกนะเรียนที่ไหนก็ได้แต่ลูกไม่หนูอยากไปเขาจะบอกอย่างนี้แม่ขอหน่อยเด้อลองดูเขาจะบ่ายนี้แม่ก็อ่ะตรงคราวนี้เขาจะไม่ไปนะคราวหลังมาแม่จะบอกว่าถ้าไปแล้วไปให้สุดถ้าไม่สุดไม่ต้องกลับมา

0: ผมเองได้มีโอกาสรู้จักกับโครงการ ODOT Summer Camp และโครงการ ODOT ที่ให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กไปเรียนในระดับปริญญาตรีทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับก็ด้วยความที่เราพยายามแสวงหาโอกาสให้กับเด็กก็เลยได้นำเอาข่าวสารในเรื่องดังกล่าวเนี้ยมาพบปะแล้วก็พูดคุยหารือกับคุณครูแนวของเราเพื่อศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดแล้วก็เอามาประชาสัมพันธ์ให้กับเด็กๆของเรา
1: ตอนน้องอยู่ม.5คุณครูก็ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงด้วยค่ะให้นักเรียนรับทราบว่ามีทุนโอดอสเข้ามานะคะรับทั่วประเทศ1,200ทุนแล้วก็จะคัดเลือกอีกครั้งนึงไปเรียนต่างประเทศ100คนนะคะจาก 1,200 คนก็อยากให้น้องได้ทุนเพราะว่าพอส่งเอกสารน้องไปแล้วอะมีเอกสารตีกลับของน้องมาว่าเอกสารน้องไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามฝ่าฟันทุกอย่างเพื่อที่ว่ายังอยากส่งต่อโอกาสให้กับเด็กๆอะค่ะเพราะว่าคุณครูก็มาจากบ้านที่ยากจนเหมือนกัน
2: ทุนนี้เนี่ยเป็นเขาจะคัดเด็กที่ฐานะไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็แต่ว่าผลการเรียนดีค่ะแล้วก็เขาก็จะให้ทุนค่ะแล้วทุนนี้เนี่ยสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะเรียนในประเทศหรือว่าต่างประเทศถ้าสมมติว่าเราเนี่ยสอบติด1 ใน 100คนจะได้ไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากค่าเล่าเรียนก็ต้องมีค่าอยู่ค่ากินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันดูทุกอย่างแบบมันดูไกลตัวมันดูยุ่งยากไปหมดอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่มีทุนตัวนี้ที่มันทำให้โอกาสการไปเรียนต่างประเทศเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จากแบบคิดว่าเราก็คงไปจุดนั้นไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าแค่เราพยายามนิดนึงพยายามมากขึ้นตั้งใจมากขึ้นก็สามารถมีโอกาสไปได้จุดนั้นอะไรเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งท้อแท้กับชีวิตค่ะเพราะว่าชีวิตของเรามันแบบมันยังอีกยาวค่ะแล้วแบบเราก็ยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยค่ะคือโลกวันนี้มันก็ยังอีกกว้างใหญ่ค่ะเดี๋ยวอนาคตก็จะมีโอกาสเข้ามาค่ะแล้วก็ถึงมันไม่มาหาเราก็วิ่งหามันได้อะไรเงี้ยค่ะ

0: ผมเริ่มทำตั้งแต่ป.6ครับตอนขึ้นม.1ครับเพราะว่าตอนนั้นช่วงยายเสียพอดีเขาก็เลยให้เงินครับ
1: น้องบามนะคะหรือว่าน้องสราบุตรคบุตรปัจจุบันน้องก็อยู่ชั้นม.4แล้วนะคะก็ก่อนหน้านี้ที่ครูมาเจอน้องเขาก็ตอนน้องอยู่ม.1ตอนม.1ก็เหมือนเห็นว่าครอบครัวนี้ค่ะคุณครูประจำชั้นได้ไปลงเยี่ยมบ้านแล้วก็มาเสนอคัดกรองกับคุณครูครูก็รู้สึกว่าครอบครัวนี้เหมือนมีความน่าสนใจความน่าสนใจในเรื่องของคือตัวเด็กเองอะค่ะเขาเป็นคนที่มีความขยันแล้วก็เป็นเด็กดีมีจิตอาสาแล้วก็เรียนเก่งแต่ในบางวันที่เขามาโรงเรียนนะคะเขาจะไม่ได้ยิ้มแย้มมากมายแล้วก็เสื้อผ้าหรือว่าการแต่งตัวของเขาค่ะของครอบครัวเขาค่ะจะมีความแตกต่างจากเพื่อน
0: ผมไม่ค่อยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะว่าเกิดมาไม่เหมือนกัน
1: ทีนี้ครูก็ได้มีการประสานงานกับทางคุณครูประจําชั้นแล้วก็ลงเยี่ยมบ้านคัดกรองเขาแบบจริงจังก็พบว่าที่บ้านเขาก็อยู่กับคุณตาแล้วก็คุณตาเป็นเสาหลักส่วนตัวน้องบามเองอะค่ะตอนนั้นก็เป็นเสาหลักคนที่2ด้วย
2: อยากให้หลานเรียนสูงๆได้สบายไม่ต้องมานั่งลำบากไม่ต้องมานั่งตากแดดตากฝนแบบ

0: แบบปู่ย่าตายายเพราะเราไม่มีสมบัติทัศนฐานมาใช
1: ่ไหมเราอยากช่วยครับเพราะแบบเดี๋ยวงานมันเยอะอยากมันเสร็จไวๆครับเพราะว่าตอนแรกไม่ใช่ไม่ได้ทำงานแบบนี้ครับจนทำงานเหมาพวกปลูกสับปะรดอะไรพวกนี้ครับ
0: แล้วมาระยะหลังนี่ที่หัวใจนี่หยุดงานยาวเลยทำอะไรไม่ได้เลยเหนื่อย
1: ตอนนั้นก่อนที่แกจะพบว่าเป็นโรคหัวใจแกเคยหน้ามืดแล้วผมแบบคว้าแกไปทันถ้าคว้าไม่ทันก็ล้มไปฟาดไปหินผมอยากให้ดูแบบอยู่จนกว่าผมเรียนจบปริญญา
0: ผมไม่สบายก็ไม่ได้ทำงานต้องสองสามเดือนแล้วเลยไม่ได้เอาเงินออกมาใช้หมดถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มาเราก็ไม่มีรายได้เราก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนใช้ถ้าเวลาปิดเทอมเวลาอะไรพอเปิดเทอมก็ใช้จ่าย 4-5,000 นะไม่น้อยนะทุกเทอมอ่ะพอลงถ้าว่ากระเป๋ารองเท้าพี่ป้าทา
2: ครูก็เลยได้พูดคุยกับทางบ้านของคุณตาแล้วก็สอบถามคุณตาว่าอยากให้ทางโรงเรียนหรือว่าทางงานแนวได้เข้าช่วยเหลือไหมหรือว่าดูแลไหมซึ่งคุณตาเองก็ยินดีแล้วก็อยากจะให้น้องบาร์มค่ะเขาได้เรียนหนังสือสูงๆได้แบบว่าทำงานในสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีภูมิคุ้มกัน
1: ผมเป็นสมาชิกสภาก็ส่วนใหญ่ไปพูดพวกเกี่ยวกับตอนเช้าพวกความสะอาดในโรงเรียนนี่เป็นหัวหน้าฝ่ายจิตอาสาครับเริ่มแรกที่ผมอยากเรียนเลยคือช่วงม.2 ม.3 ผมก็จะมีกลุ่มเพื่อนของผม3คนมีผมแล้วก็เพื่อนๆอีก2คนซึ่งก็ชอบคอมกันนะครับแล้วก็มีครูคนนึงเขามีความรู้เกี่ยวกับเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์พวกนี้ครับแล้วเขาก็แบบชวนพวกผม3คนไปแข่งกันแล้วก็พอเข้าม.4 ผมเริ่มชอบคอมมากแล้วก็อยากศึกษาให้แบบลึกๆเลยก็เลยเลือกเรียนสายวิทย์คณิตครับเพื่อจะเรียนให้สูงๆแล้วก็ไปสมัครเกี่ยวกับสายพวกวิศวะคอมพวกนี้ครับเพราะผมก็อยากประกอบคอมอยากสร้างร้านของตัวเองด้วยแล้วก็ถ้าผมไม่ประสบความสำเร็จด้านนี้ก็ผมก็อาจจะไปเป็นทหารแทนครับผมก็คิดว่าไม่อยากมาทำเพราะเหนื่อยมันร้อนแต่ก็มันก็ไม่ได้แล้วครับต้องมาถ้าไม่มาก็เงินมันอาจจะไม่พอต่ออาทิตย
2: ์หลังจากที่น้องบาร์มค่ะได้เข้าสู่กระบวนการของกองทุนเพื่อความเสมอภาคอะค่ะน้องก็ได้รับทุนการศึกษาแล้วก็ลดภาระทางบ้านไปเยอะค่ะแล้วก็ความแตกต่างที่เปลี่ยนไปเห็นได้ชัดคือน้องเรื่องของการแต่งกายนะคะการแต่งกายน้องก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็ได้แบบชุดใหม่บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของทางที่บ้านตาก็ได้มีการลดภาระไปเยอะอยู่ค่ะแล้วก็น้องก็กลับมาสดใสบ้างแต่น้องจะเป็นคนที่เวลามีความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยได้บอกใครแต่ถ้าเกิดสมมุติแบบเค้ามีความสดใสอย่างเงี้ยของเค้าเองเค้าก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความแตกต่างของเรื่องกองทุนเสมอภาคที่เข้ามาช่วยเหลือทางครอบครัวน้องบาร์มอ่ะค่ะก็ทําให้น้องเค้าได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้น้องเค้าค่ะได้มาถึงชั้นม
0: .4ผมก็มาใช้จ่ายในบ้านนี่แหละซื้อกับข้าวมาอะไรมาถ้าว่าผมทํางานได้น้อยก็เอาก็จากที่ได้ทุนมาก็เอาไปปีนก็ตอนนี้เขามีเงินอยู่ในบัญชีเขาว่าไว้เดี๋ยวเผื่อเขาเรียนไปสูงๆก็ต้องใช้ตังค์ก็ผมก็ไม่กล้าของเขามาใช้หรอกเพราะเดี๋ยวผมไม่มีส่งนะกลัวไม่มีส่งก็เลยบอกครูเขาให้ครูเขาช่วยเก็บไว้ให้ด้วยเผื่อผมเป็นอะไรไปเดี๋ยวเขาได้เอาไอ้ก้อนเนี้ยไปต่อยอดของเขานะผมก็คิดแบบเนี้ย
1: ถ้าไม่มีทุนก็ ไม่รู้จะเอาจากไหนมาใช้เลย
3: ก็พอเขาให้มาก็ผมก็จะเอาให้ตาตาก็จะคอยแบบคอยเช็คชุดเสื้อผ้านักเรียนพวกนี้ครับว่าเออมันยังใช้ได้อยู่ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็ไปซื้อแล้วก็รองเท้าก็เปลี่ยนให้ใหม่ให้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเหลือจากการซื้อเสื้อผ้าก็เอาไปซื้อกับข้าวแล้วก็เก็บไว้ผมไปโรงเรียนแล้วก็แบ่งไปฝากธนาคารบ้างเผื่อแบบวันไหนที่แบบฝนตกหนักๆแบบนี้ครับที่มาทำงานไม่ได้ก็จะไปกดมาใช้ครับ
4: อยากเรียนจนกว่าจะแบบสร้างอาชีพได้ครับแบบนี
1: ้แล้วก็อยากดูแลน้องๆด้วยครับ

0: ท่านผู้ชมคะเรื่องราวที่ได้ถูกนำเสนอนะคะผ่านในช่วงเวลาแบบนี้นะคะก็เป็นเครื่องยืนยันอีกอย่างหนึ่งได้เลยค่ะว่าสิ่งที่คุณครูทำเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่งานนะคะแต่นั่นคือการสร้างชีวิตแล้วก็อนาคตให้กับเด็กคนหนึ่งค่ะซึ่งกสศนะคะก็ขอร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ขอเคียงข้างไปกับคุณครูทุกท่านในการที่จะค้นหาคอยสนับสนุนแล้วก็ส่งต่อโอกาสทางการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนเสมอภาคหรือว่าการหาโอกาสต่อยอดนะคะอย่างทุนโอดอสนะคะที่ให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้ทำตามความฝันนะคะแล้วก็มาร่วมภาคภูมิใจแล้วก็สร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กคนต่อๆไปร่วมกันด้วยค่ะส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะก็ต้องไปติดตามกันนะคะมากันต่อในช่วงนี้นะคะกับช่วงที่น่าสนใจน้องฟ้ารอคอย
1: แล้วค่ะในช่วงต่อไปนะคะขอเชิญพบกับซีซั่น1ปลุกพลังฝันสู่โรงเรียนปลอดภัยนะคะใน EP นี้เราเดินทางมาถึง EP ที่4กันแล้วค่ะ Safe School Mission มุ่งสู่เป้าหมายนะคะขอเชิญพบกับคุณสุพนัทวงชูวันเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดค่ะและคุณกุญจิราศรีชาติเจ้าหน้าที่บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดเรื่องราวจะเป็นยังไงอุ๊ยวันนี้เขาบอกว่ามี
0: แคปชั่น
1: เอ้ยมีเซอร์ไพรส์ให้เราด้วยนะคะไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมน้องสติเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมอุบัติเหตุทางถนนยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันบนท้องถนนมีความเสี่ยงอยู่รอบตัวหากเราไม่ระวังอาจเกิดอุบัติเหตุได้เสมอถ้าเรามีทางม้าลายและป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณไฟคนข้ามถนนจะทำให้การข้ามถนนเป็นไปอย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุได้และสถานที่ที่เราสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้ก็คือโรงเรียนโรงเรียนเท่ากับพื้นที่ปลอดภัยปลูกฝังความคิดทำให้เกิดความปลอดภัยก่อนออกสู่ท้องถนนจริงถ้าเราทุกคนเริ่มต้นที่ตัวเองถนนของเราจะปลอดภัยขึ้นได้แล้วจะดีกว่าไหมถ้าคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงมาสร้างถนนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับไปกันเลยภารกิจของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่คือโครงการจากสพท.ไทยฮอนด้าปลุกพลังฝันสร้างถนนปลอดภัยโครงการนี้เปิดรับสมัครจากโรงเรียนทั่วประเทศมาร่วมสร้างถนนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือเยาวชนที่มีพลังและพร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับรวมทีมคิดไอเดียส่งแผนเข้าโครงการเพื่อรับการคัดเลือกจากโรงเรียนทั่วประเทศแบ่งจากโครงการทั่วประเทศคัดเลือกเหลือ100ทีมแบ่งจำนวนทีมดังนี้แบ่ง4ภาคภาคละ10ทีมรวม40ทีมและไม่แบ่งภาครวม60ทีมครับ500ทีมจากทั่วประเทศคัดเลือกอย่างเข้มข้นเหลือเพียง100ทีมที่จะก้าวต่อไปสุดยอดไปเลย100ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับงบสนับสนุนทีมละ 20,000 บาทเยี่ยมเลยครับตอนนี้ถึงเวลาลงมือทำจริงแล้วทุกกิจกรรมของพวกคุณกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนและชุมชนของเราปลอดภัยขึ้นจริงๆและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญ10ทีมสุดท้ายได้ขึ้นเวทีนำเสนอไอเดียสุดเจ๋งที่พร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมให้ปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้นรางวัลรอบชิงชนะเลิศแท็บเล็ตทุนการศึกษาโล่รางวัลประกาศนียบัตรรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทรางวัลพิเศษทีมที่มีคะแนนรวมสะสมสูงสุดและเข้าร่วม3ปีต่อเนื่องได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นขอชวนน้องๆเข้าร่วมส่งแผนการรณรงค์เพื่อคัดเลือกรับทุนสนับสนุนในโครงการสพท.ไทยฮอนด้าปลุกพลังฝันสร้างถนนปลอดภัย Dream for Safe for Roads
0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะกับดิฉันค่ะมะปางกุญจิราศรีชาติจากไทยฮอนด้าค่ะ
3: และผม

0: สุพนัทวงชูวันนะครับคู่ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าครับ
1: ค่ะกับโครงการของเรานะคะสปท.ไทยฮอนด้าปลูกพลังฝันสร้างถนนปลอดภัยซีซั่นที่1ค่ะปลูกพลังฝันสู่โรงเรียนปลอดภัยค่ะ
0: ก็จาก EP ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รู้ถึงวิธีการสมัครนะครับวิธีการเขียนโครงการนะครับรวมไปถึงไอเดียนะครับที่จะนำเว็บไซต์ APT นะครับไปใช้ในกิจกรรมของทีมแล้วด้วยนะครับ
1: ค่ะใน EP นี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วง Safe School Mission ค่ะมุ่งสู่เป้าหมายเราจะมาเช็คลิสต์ไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับน้องๆค่ะที่สมั

0: มาด้วยวันนี้นะคะทุกท่านเนี่ยต้องตั้งใจจับตามองดีๆเลยค่ะว่าแขกรับเชิญพิเศษของเราจะออกมาช่วงไหนนะคะค่ะงั้นถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่มีการสมัครเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ส่งผลงานค่ะเราก็อยากจะมาชวนค่ะเช็คกันนิดนึงว่าโครงการของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วตอนนี้
1: ซึ่งโครงการของเราก็มี5ข้อง่ายๆเลยเนาะเป็นไงบ้างครับ
0: มี5ข้อดังนี้นะคะข้อที่1ค่ะเราเนี่ยต้องมีการกำหนดปัญหาที่อยากแก้แล้วอ่ะเราต้องมาเช็คแล้วว่าในแผนงานของเราเนี่ยมีการกำหนดปัญหาที่อยากจะแก้บริเวณรอบรั้วโรงเรียนหรือยังข้อที่2ค่ะต้องมีการคิดกิจกรรมก็คือหลังจากที่แก้เรามีการปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคิดกิจกรรมค่ะว่าเราเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรในแผนงานของเราและหลังจากที่มีการหารู้ปัญหาและคิดกิจกรรมและก็ต้องมีการทำในส่วนของการวางแผนการดำเนินงานค่ะก็ต้องมีในส่วนของไทม์ไลน์กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงานนะคะและในส่วนของข้อที่4ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการวางแผนโครงงานมากๆเลยก็คือจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายและวิธีวัดผลค่ะว่าโครงงานของเราเนี่ยจะวัดผลจากในเรื่องของหัวข้ออะไรและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการวางแผนงบประมาณค่ะเนื่องจากว่าโครงการของเราเนี่ยจะมีในส่วนของงบสนับสนุนอยู่ที่ 20,000 บาทดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการแจกแจงให้ชัดเจนค่ะว่าในงบของ 20,000 บาทเนี่ยเราจะทำอะไรยังไงบ้าง
1: ก็เป็น5ข้อง่ายๆนะครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับทีมไหนที่คิดว่าทีมเราเนี่ยก็มีเกือบครบทุกข้อแล้วเหมือนกันนะครับก็แปลว่าจริงๆแล้วผลงานเนี่ยก็พร้อมที่จะส่งแล้ว
0: ใช่จริงๆเนี่ยทุกคนอาจจะคอนเซิร์นว่าเอ้ยต้องทำให้สวยงามต้องทำให้เพอร์เฟคจริงๆแล้วในส่วนของคณะกรรมการเนี่ยเราจะดูในส่วนของเนื้อหาเป็นหลักค่ะดังนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มอาจจะไม่ต้องสวยงามอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟคได้แต่ว่าถ้าเนื้อหาครบถ้วนเนี่ยก็พร้อมส่งได้เลยค่ะค่ะทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเช็คลิสต์กันค่ะว่าแล้วก่อนที่จะส่งผลงานเนี่ยจะต้องมีข้อระวังหรือว่าต้องมีการตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมบ้างทีนี้ในการตรวจสอบผลงานของเราค่ะจะต้องมีการไฟนอลเช็คนะคะว่าหัวข้อเนี่ยครบทุกเรื่องแล้วหรือยังอันแรกค่ะต้องมีในส่วนของหัวข้อในการที่จะเขียนโปรเจกต์ทั้ง5หัวข้อให้ครบถ้วน2กิจกรรมเนี่ยต้องสอดคล้องกับปัญหาที่เลือกค่ะ3แผนงานเนี่ยจะต้องเป็นแผนงานที่สามารถคิดและนำไปใช้ได้จริงและข้อที่4ค่ะต้องมีในเรื่องของข้อมูลทีมและโรงเรียนที่ถูกต้องและครบถ้วนเพราะว่าถ้าส่งเข้ามาเนี่ยแล้วข้อมูลไม่ครบถ้วนเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าน้องๆเนี่ยมีใครบ้าง
1: ใช่คร
0: ับและข้อสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นข้อที่สำคัญมากในเรื่องของไฟล์ค่ะจะต้องมีการตรวจเช็คนะคะว่าไฟล์เปิดได้และพร้อมสำหรับการส่งเพราะว่าถ้าน้องๆเนี่ยส่งผลงานกันเข้ามาแล้วผลงานเนี่ยครบถ้วนเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าไฟล์เปิดไม่ได้เนี่ยกรรมการก็จะไม่สามารถตรวจและให้คะแนนได้ค่ะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอให้ในส่วนของผลงานของเราเพอร์เฟกต์แค่ข้อมูลต่างๆชั้นเนี่ยก็สามารถใช้และนำไปส่งได้จริงค่ะ
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกเนาะเราก็เน้นเรื่องของตัวเนื้อหานะครับแล้วก็ไอเดียในการทำกิจกรรมเป็นหลักนะครับ
0: ใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยทีมไหนนะคะที่สมัครแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ส่งผลงานค่ะวันนี้เรามาทำ3ขั้นตอนสั้นๆไปพร้อมกัน1เช็คความพร้อมตรวจสอบทุกหัวข้อให้ชัดเจนค่ะ2เนี่ยต้องมีการเตรียมไฟล์ให้เรียบร้อยและ3กดส่งผลงานเข้ามาได้เลยค่ะเดดไลน์ในการสมัครและส่งผลงานของเรานะคะภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะฉะนั้นเนี่ยยังเหลือเวลาอยู่นะคะทุกคนคะสู้ๆและก็รีบทำผลงานส่งเข้ามาไปพร้อมๆกันค่ะและก่อนที่เรานะคะจะไปกันต่อวันนี้เนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยอาจจะแล้วก็ในส่วนของพี่ๆครูทุกท่านเนี่ยอาจจะเห็นมาหลายครั้งแล้วกับน้องสติ
1: ใช่
0: อาจจะเห็นทั้งในไหนบ้างคะทั้ง
1: อาจจะเป็นวิดีโอตอนต้นคลิปหรือบางคนเนี่ยอาจจะเคยเจอน้องเขาตัวจริงแล้วด้วย
0: ใช่แต่ว่าในส่วนของรายการอาจจะพี่ๆอาจจะแบบเอ้ยแล้วน้องตัวจริงจะเป็นยังไง
1: บางทีเขายังไม่เคยเห็นตัวจริงเนาะ
0: ใช่
1: ครับอย่างนั้นขอแนะนำนะครับอย่างเป็นทางการเลยนะครับแขกรับเชิญในวันนี้ของเราก็คือน้องสตินะครับเพื่อนคู่คิดเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนของพวกเราครับ
0: โอ้ยพี่เม่งเคยเจอน้องตัวจริงหรือยัง
1: โอ้โหเรียกได้ว่าพี่ไปกับเขาหลายงานมาแล้วครับ
0: ขอบคุณ
1: สติเยอะใช่ครับตัวจริงนี่น่ารักมากเลยน้องสตินะครับ
0: ดีทักทายผู้ชมทางบ้านหน่อยค
1: ่
0: ะ
1: โ
0: อ้ขอทำท่ายืนยันตัวตนจริงนะคะ
1: ตัวตน
0: จริงหรือเปล่าคะ
1: ทำนะครับท่าไหนครับ
0: ท่าอะไรดีคะ
1: ยุ
0: คนี้ต้องเป็นท่าอะไรคะพี่หนึ่ง
1: เป็นเสื้อน้องเขาได้ไหม six seven
0: six seven ขอท่า six seven
1: เครื่องยืนยันนะครับว่าเป็นน้องสติตัวจริงนะครับ
0: แล้วน้องสติเนี่ยคือใครคะเขา วันนี้เราจะมาสื่อสารอะไรน้องสติทำหน้าที่อะไร
1: แน่นอนครับมาในรายการของเราวันนี้ครับน้องสติเนี่ยคือตัวแทนนะครับแนวคิดเรื่องของความปลอดภัยนะครับซึ่งจริงๆน้องๆเนี่ยก็อาจจะใช้แนวคิดตรงนี้นะครับไปเป็นไอเดียนะครับในการทำกิจกรรม Dream for Safer Road ของเราด้วย
0: ใช่ค่ะโดยน้องสตินะคะจะเป็นในส่วนของ

0: ตัวแทนที่จะช่วยสื่อสารในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะเราจะต้องมีการคิดและลงมือทำค่ะรวมถึงการมองเห็นความเสี่ยงต่างๆและการสร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัยบนท้องถนนด้วยค่ะ
1: หลายคนนะครับก็อาจจะเคยเจอน้องสติตัวจริงแล้วเพราะว่าน้องเขาไปโอ้เรียกว่าไปทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็
2: น
1: ภาคใต้เนาะ
0: ก็ไปแล้ว
1: ภาคเหนือ
0: ก็ไปมาแล้ว
1: อีสาน
0: ก็ไปเช่นกัน
1: และยังไม่พอในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะจบกิจกรรมรถโชว์ในภาคอีสานไปแล้วเนี่ยน้องสติเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ไปให้ความรู้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปให้ความรู้ที่ไหนดีฮะ
0: ไปสื่อของโรงเรียนที่จังหวัด
1: ราชบุรีนะครับมีภาพบรรยากาศให้น้องๆดูไหมฮะ
0: มีแน่นอนค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาชมภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: นะครับซึ่งกิจกรรมนะครับสำหรับที่น้องสตินะครับไปเรียกว่าไปเยี่ยมน้องๆนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นการไปให้ความรู้นะครับ
0: ใช่ค่ะวันนี้เรามาดูภาพบรรยากาศแอบอันนี้นะคะถ้าในภาพเนี่ยก็จะมีในส่วนของน้องสติแล้วแอบเห็นอีกคนนึงด้วยพึ่งน้อย
1: อันนี้พี่พึ่งน้อยนะครับเป็นพี่เป็นบัดดี้นะครับกับน้องสติเลยนะครับก็ไปร่วมให้ความสนุกนะครับแล้วก็ให้ความรู้น้องๆ
0: น้องสติไปทำอะไรกับน้องๆในโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนนะคะ
1: โอ้ไปให้ความรู้5เรื่องหลักครับ1เลยคือให้น้องๆเนี่ยรู้จักเกี่ยวกับกฎจราจรนะครับ2การโดยสารยานพาหนะนะครับ3เครื่องหมายจราจร4นะครับการควบคุมหรือตัดสินใจในพฤติกรรมสถานการณ์ขับขันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ5นะครับเป็นการฝึกการคาดการอุบัติเหตุนะครับเรียกว่าพี่สติเนี่ยไปโรงเรียนพบน้องๆมาแล้วทั้งหมด5ครั้งเลยนะครับ
0: ถือว่าน้องๆเนี่ยได้ความรู้ครบถ้วนในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะแล้วก็ในส่วนของน้องกลุ่มนี้เนี่ยพวกเราก็เชื่อหวังว่าเขาอะในส่วนของการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยจะสามารถทำให้น้องๆเนี่ยมีจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนได้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับก็เช่นเดียวกับโครงการเราเลยนะครับพี่สติน้องสติเนี่ยนะครับก็จะพาเรานะครับไปสู่เส้นทางของความปลอดภัยเช่นเดียวกับโครงการ Dream for Safer Road เลยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สำหรับต่อไปนะครับเราลองกลับมานะฮะดูสถานการณ์โครงการเรากันบ้างนะครับน้องกระปังครับตอนนี้มีทีมในการเข้าร่วมสมัครโครงการเราเนี่ยแล้วกี่ทีมฮะจากทั่วประเทศ
0: จากครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่118ทีมในทีนี้ค่ะก็มีทีมที่สมัครเข้ามาเพิ่มเติมค่ะอยู่ที่131ทีมค่ะก็ในตอนนี้เนี่ยก็ให้ค่อนข้างมีการตอบรับเข้ามาเรื่อยๆและเขาก็เริ่มปล่อยของกันแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของเขตนะคะที่มีการแบ่งวันนี้เนี่ยเรามาอัปเดตกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เขตที่มียอดสมัครเข้ามาสูงสุดเนี่ยมีเขตอะไรบ้างแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับหรือเปล่าค่ะในส่วนของอันดับที่1นะคะตอนนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของสพม.101ค่ะ26ทีมในส่วนของ101เนี่ยนอกจากเขาจะเป็นอันดับ1จากครั้งที่แล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของทีมที่มีการส่งสมัครเข้ามาเพิ่มด้วยถือว่าเป็นเขตที่มีความร้อนแรงจริง
1: ๆยังรักษาแชมป์ไว้ได้อยู่
0: รักษาแชมป์ได้แล้วก็มีทีมเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเขตที่2ค่ะสพม.เชียงใหม่ค่ะ19ทีมอันนี้เขาก็ติดมาใกล้ๆกันเลยค่ะในส่วนของอันดับ2เขาก็มีทีมที่สมัครเข้ามาเพิ่มด้วยและอันดับที่3ค่ะจะเป็นในส่วนของสพม.นครราชสีมาค่ะอยู่ที่14ทีมค่ะก็ยังคงรักษาอันดับแชมป์ไว้ได้เช่นเดิมนะคะและอันดับที่4ค่ะวันนี้มีเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของสพม.พิษณุโลกอุตรดิตถ์ค่ะอยู่ที่11ทีมค่ะก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นเขตอันดับ4เขตทั้งหมดค่ะที่มียอดสูงสุดณตอนนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนของเขตไหนนะคะที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้และยอมไม่ได้ยังสามารถสมัครและส่งผลงานเข้ามาได้ภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะ
1: นะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางโรงเรียนทุกๆโรงเรียนเลยนะครับรวมไปถึงทุกพื้นที่เขตนะครับที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับน้องๆให้สมัครเข้าร่วมโครงการกับเราครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งข้อสำคัญนะคะที่อยากจะมาย้ำอีกครั้งนึงก็คือว่าในส่วนของโรงเรียนไหนนะคะที่มีการสมัครแล้วอย่าลืมค่ะส่งผลงานเข้ามาด้วยนะคะภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ถัดไปค่ะอยากจะมาย้ำกันอีกเรื่องนึงเนื่องจากว่ามีหลายๆท่านเนี่ยแล้วก็คุณครูในหลายๆโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจผิดไปเล็กน้อยทีนี้ค่ะเราอยากจะมาย้ำค่ะว่าในส่วนของโครงการเรานะคะอาจจะมีการเข้าใจว่าเอ้ยแค่สำหรับสพม.หรือเปล่าแค่น้องๆมัธยมม.4ถึงม.6เท่านั้นหรือเปล่าค่ะแต่อยากจะย้ำว่าของโครงการของเราเนี่ยไม่ได้สังกัดแค่สพม.เท่านั้นแต่ว่าสามารถเป็นโรงเรียนในสังกัดสพท.ทุกแห่งได้ค่ะเพียงแค่สามารถมีนักเรียนครบอายุตามเงื่อนไขเท่าไหร่คะ
1: อายุเพียงเริ่มนะครับตั้งแต่15จนถึง19เป็นต้นไปนะครับขอเป็นโรงเรียนนะครับภายใต้สังกัดสพท.นะครับแค่นี้ก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกับเราได้แล้วครับ
0: ค ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนสังกัดสพม.ที่จะเป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาหรือว่าสังกัดสพป.ที่อาจจะมีนักเรียนประถมแล้วก็อาจจะมีน้องๆในส่วนอื่นด้วยแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนขยายโอกาสค่ะที่อาจจะมีในส่วนของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาด้วยแล้วทีนี้ถ้าเป็นน้องๆม.3ได้ไหมคะ
1: เราเน้นที่อายุเป็นหลักครับก็คือ15ถึง19ปีครับ
0: ใช่ค่ะก็คือสมมุติว่าภายในโรงเรียนเดียวกันเนี่ยอาจจะมีบางเนี่ยอาจจะมีน้องม .1 ถึงน้องม .6 ใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยน้องม .3 เอ้ยอยากลองทำก็ได้ค่ะเพราะว่าแค่น้องๆเนี่ยอายุ15ปีขึ้นไปก็สามารถทำได้ค่ะก็ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะขยายโอกาสเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าทุกโรงเรียนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ใช่ครับและเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้ทุกพื้นที่เนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับเรามีรางวัลพิเศษสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะก็คือในส่วนของรางวัลตรงนี้นะคะจะไม่ได้จำกัดแค่สพม.เท่านั้นค่ะก็คือว่าในส่วนของเขตสพป.หรือว่าในส่วนของเขตที่มีการขยายโอกาสต่างๆเนี่ยกรณีที่มีการส่งผลงานเข้ามาแล้วก็ได้ในส่วนของเงื่อนไขตรงนี้ซึ่งมีเงื่อนไขอะไรบ้างคะ
1: มี2อันนะครับก็คือรางวัลเขตนะครับก็คือรางวัลแรกนะครับเป็นรางวัลทีมที่มีการสมัครและส่งผลงานมากที่สุด10เขตนะครับรับหมวกกันน็อกไปเลย10ใบนะครับและยังไม่พอครับสำหรับเขตที่มีทีมสมัครและส่งผลงานครบ10ทีมนะครับรับหมวกกันน็อกเพิ่มต่อที่2นะครับอีกจำนวน5ใบนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยย้ำอีกรอบนะคะก็คือโรงเรียนที่มีการส่งผลงานเร็วที่สุด50โรงเรียนเนี่ยก็คือรับหมวกกันน็อกสนับสนุนไปเลยค่ะ5ใบซึ่งตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าในส่วนของโควต้า50โรงเรียนเนี่ยยังไม่หมดนะคะทางโรงเรียนเนี่ยสามารถส่งผลงานกันเข้ามาได้ค่ะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าโรงเรียนเราจะเข้าร่วมได้ไหมแค่อยู่ภายใต้สพท.และมีน้องๆเนี่ยในช่วงอายุ 15-19 ปีก็สามารถส่งทีมเข้ามาร่วมได้เลยค่ะ
1: อย่าลืมนะครับภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: และก่อนจบในวันนี้นะครับหากคุณครูหรือน้องๆเนี่ยนะครับมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมผ่านช่องทางต่างๆของโครงการได้เลยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของทีมนะคะที่มีการสมัครเข้ามาแล้วค่ะลองกลับไปเช็คในส่วนของโปรเจกต์ของเราอีกทีนึงนะคะว่าให้เช็คทีละข้อเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีการตกลงหรือเผลอลืมไปก็อาจจะแล้วก็ในส่วนของทีมที่อาจจะยังไม่มั่นใจว่าผลงานของเราพร้อมแล้วหรือยังจริงๆกลับไปเช็คเนี่ยจริงๆอาจจะพร้อมส่งแล้วก็ได้นะคะลองกลับไปเช็คกันอีกรอบนึงค่ะ
1: ครับก็อย่าปล่อยให้ไอเดียดีๆนะครับของเราหยุดแค่การสมัครนะครับให้เปลี่ยนไอเดียของเราเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่สามารถสร้างความปลอดภัยให้กับโรงเรียนและก็ชุมชนของเราได้จริงครับ
0: ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะลากันวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้ในส่วนของน้องสติเป็นคนน้ำลาพี่ๆกันไปวันนี้ดีกว่าค่ะ
1: น้องสติครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องลาไปด้วยน้องสติ
0: อยากกลับหรือยังคะอ
1: ยากกลับหรือยังครับยังไม่อยากกลับเลยอะนะฮะแต่เวลาเรามีจำกัด
0: ใช่เวลามีจำกัดค่ะยังไงเดี๋ยวเผื่ออาทิตย์หน้าเราอาจจะพาน้องมาอีกหรือเปล่าไม่รู้
1: ด
0: ี
1: ไหมมาดีไหมเหมือนน้องจะอยากมา
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวในส่วนของวันนี้นะคะก็เราก็จะจบรายการกันไปเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันในส่วนของ EP หน้านะคะ EP ที่5ค่ะยังไงทุกคนฝากติดตามและรับชมด้วยนะคะขอบคุณ
1: สวัสดีครับ

0: คุณศิราศรีชาติค่ะเจ้าที่จากบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดแล้วก็น้องสติด้วยนะคะพวกเราเนี่ยมีสติไม่ค่อยมีสตางค์อันนี้ต้องปรึกษาใครอ่ะนะอย่าลืมนะคะสำหรับหลักเกณฑ์นะคะหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการค่ะน้องๆค่ะ15ถึง19ปีจะสังกัดไหนก็ได้แต่ว่าขอให้อยู่ภายใต้สปท.ของเรานั่นเองนะคะเอาไปกันต่อค่ะน้องฟ้าค่ะ
1: ในช่วงต่อไปนะคะพาคุณชมไปพบกับสกู๊ตทัวร์อุ๊ยวันนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่9กันแล้วนะคะ
0: กับเมื่อวาน 9.9 ทันปะล่ะไม่ทัน
1: หนูก็เสียไปเยอะหนูก็เสียไปเยอะอยู
0: ่ค่ะสกูตเตอร์ EP 9
1: EP ที่9นะคะหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติโรงเรียนบ้านหนองโคบานสปป.นครราชสีมาเขต6เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็อยู่กับใบเฟิร์นณัฐชาในรายการสกูตทัวร์

0: ธรรมมีสิ่งแวดล้อมที่ดีผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคุณครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบริหารร่วมสัมพันธ์ชุมชนและมีประสิทธิผลที่ทุกคนพึงพอใจปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าเอกลักษณ์โรงเรียนของเขาคือผู้เรียนมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและตอนนี้โรงเรียนมีนักเรียนอยู่ด้วยกันทั้งหมด163คนเรียกได้ว่าอยู่กันแบบอบอุ่นและโรงเรียนนี้นะคะก็ได้ขึ้นตรงกับทั้ง3หน่วยงานได้แก่กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดสพ.ป.นครราชสีมาเขต6ค่ะไหนๆเราก็มาอยู่ที่นี่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเฟิร์นเนี่ยจะพาทุกคนไปดูประวัติของโรงเรียนบ้านหนองโคบานกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลย
1: โรงเรียนบ้านหนองโคบานโรงเรียนเล็กๆกลางทุ่งนาเขียวขจีของจังหวัดนครราชสีมาถึงจะเป็นโรงเรียนบ้านๆแต่บอกเลยว่าที่นี่อบอุ่นและน่ารักไม่แพ้ที่ไหนเลยก่อตั้งครั้งแรกในปีพ.ศ. 2503แต่เดิมโรงเรียนไม่ได้ตั้งอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยเคยตั้งอยู่ที่บ้านหนองโคบานหมู่6จนต่อมาย้ายมาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันที่บ้านหนองโคบานเหนือหมู่ที่13ตำบลบึงพลัยอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตอนนี้มีเนื้อที่10ไร่1งาน43ตารางวาโรงเรียนให้บริการ

0: หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
0: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
0: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
3: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542
5: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
3: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
6: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
5: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
6: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
5: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
6: อะไรนะเฮีย
7: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ

0: ามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
2: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
1: ห่วงที่สองมีเหตุผล
2: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
1: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
2: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
1: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
2: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
1: แล้วก็คุณธรรม
3: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
2: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
4: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
3: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
0: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: มีครับ
1: อ๋อมีครับ
2: ก็เคยครับ
3: ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับ
2: เคยมีครับ
4: ไม่มีอ่ะ
5: มีบอสครับสอนแนวแบบวาดเส้นสถาปัตย์อะครับ
0: พี่กรมครับสอนวิชาภาษาอังกฤษครับคือเขาเป็นคนที่ถ่ายทอดรู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีมากก็รู้สึกเฮฮาแล้วก็ได้ความรู้และสาระมาด้วยครับ
6: ฟิสิกส์ก็น่าเป็นเต๋าครับส่วนมากก็เป็นแบบพวกคำนวณนะครับคณิตก็พอได้ครับชงพละก็น่าจะเป็นซันนะครับเรื่องเทควันโดครับแล้วเต๋าก็ได้ครับเต๋าก็มีเหมือนกันดนตรีครับ
4: ผมเหรอผมก็สอนเทควันโดครับแล้วก็ศิลปะป้องกันตัว
0: ก็วิชาเคมีครับก็เป็นการทำโจทย์อย่างรอบคอบครับแล้วก็เรียนรู้เนื้อหามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการทดลองหรือว่าทฤษฎีอะไร
5: ผมก็วาดรูปแรงเงาครับกับวาดรูปเล่นๆนะพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับ
1: ของผมน่าเป็นเรื่องทำเป็ดครับก็จะสอนอุปกรณ์ที่มีอยู่ในทำเป็ดแล้วแบบวิธีการเป่าแบบเบื้องต้นง่ายๆประมาณเนี้ยครับ
7: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามเราจะมาตามหานักเรียนที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการหรือความถนัดเฉพาะตัวครั้งนี้เราขอท้าให้นักเรียนชั้นม.5 ถึงม.6 มาทดลองสอนเพื่อนๆชั้นม.5 กันซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ผมชื่อสมศักดิ์ดำรงวิบูลย์ศิลป์นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเป่าทำเป็ดนะครับก่อนอื่นเลยครับต้องสอนวิธีการหายใจครับหายใจมาให้ท้องป่องครับแบบนี้ครับให้ท้องป่องอย่างเดียวครับอย่าให้ไหล่ยกนะครับเพราะว่ามันใช้ลมจากกระบังลมมาก่อนจะเป่าครับต้องพูดคำว่า M ไม่ต้องเมมครับแค่ M เฉยก็เอาง่ายๆครับ2นิ้วแบบนี้ครับ2นิ้ว M แล้วก็จับที่มุมปากครับไว้ให้ปากสั่นสะเทือนเราลองมาดูกับเมาส์ครับถ้าปากไม่สั่นสะเทือนนะครับมันก็จะเป่าไม่ออกเห็นไหมครับมันจะเป่าไม่ออกจะมีแต่เสียงลมแต่เมื่อปากเราสั่นสะเทือนใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันใช้วิธีการสั่นสะเทือนครับลองดูครับจับตรงก้ามันนะครับครับเห็นว่าก็ได้คราวนี้ลองกับเครื่องหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกเข้าท้องค่อยๆปล่อยลงมาอย่าปล่อยออกมาหมดค่อยๆปล่อยออกมา
8: วันนี้จะมาสอบภาษาอังกฤษแกรมม่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษเราจะดูว่าประโยคไหนอ่ะประธานเป็นผู้กระทำหรือว่าผู้ถูกกระทำเป็นประธานอ่านคงศักดิ์ช่วยแปลจาก present simple ให้กลายเป็น present continuous
9: The teacher punish ED แล้วก็ student
8: ก็คือ teacher ตัวนี้แล้วก็ punish ตัวนี้ประโยคนี้ก็ The teacher เป็นเอกพจน์ดังนั้นกริยาเติม es แล้วตามด้วยกรรมเป็น tense อะไร present อะไร present simple ก็คือจะมีประธานบวกด้วยกริยาช่องที่1เติม s หรือ es อย่างง่ายๆรูปของ perfect ก็คือverb to have บวก verb ช่อง3เมื่อมาอยู่ใน present ก็ต้องเป็นกริยาช่องที่1คือประธานบวก have has แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3พอ perfect continuous ก็เอาระหว่าง perfect กับ continuous มารวมกันก็กลายเป็นประธานบวกหรือ has บวกด้วย been ตามด้วย verb ing เพราะว่า verb ช่อง3ผันจาก verb to be เป็น been ไปแล้ว test ด้านหลังให้ลองไปทำดูมันเป็นแนวข้อสอบที่มีจริงใน CU tape ไปคัดลอกออกมาเล็กน้อย
10: ครับสวัสดีน้องๆม.5ทุกคนนะครับพี่ชื่อนายปราดบุญมีนะครับหรือชื่อต้นนะครับอยู่ม.6ทับ2นะครับก็วันนี้พี่จะมาสอนในเรื่องของเลขยกกำลังนะครับเพราะว่าคิดว่าน้องๆสอบกลางภาคน่าจะเป็นสอบเรื่องนี้ใช่ไหมครับ a กำลัง m ลบ a กำลัง n เท่ากับ0แล้วเขาบอกว่า m เนี่ยเป็นอินเวอร์สการคูณของ n น้องแก้สมการข้อนี้ได้ไหมครับ
11: แก้สมการเป็นไหม
10: ใครรู้มันมีใครรู้ยังมีใครรู้ยังยกมือเลยยกมือเลยแสดงความกล้าหน่อยอ่ะน้องตอบได้แล้วที่ได้ยินนะยกมือนะให้เพื่อนได้ยินเลยอ่ะใครตอบได้ครับ
12: a กำลัง0เท่ากับ1โดยที่ a อ่ะไม่เท่ากับ0
10: โอเคเดี๋ยวต้องตบมือเพื่อนหน่อยครับน้องจะเห็นว่ามันคือเนี่ยมันเท่ากันเลยเนี่ยมันเรียกว่าอะไรมันคือตัวเดียวกันมันจะเป็นอินเวอร์สซึ่งกันและกันได้ไหมครับไม่ได้ดังนั้นคนนี้ก็ผิด exponential ฐานเหมือนกันทำไงครับปลดฐานเอาเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยดังนั้น m ลบ n จะเท่ากับดังนั้นโจทย์ให้อะไร m ลบ n ลบ p แล้วก็ย้าย p ไปเป็นลบโอเคเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อนายทรงพลจิตมั่นนะครับวันนี้จะมาสอนศิลปะครับในหัวข้อ3หัวข้อครับคือการใช้เส้นการวาดรูปทรงแล้วก็ทฤษฎีสีครับจะมีด้วยกันอยู่3สีที่เป็นแม่สีนะครับคือสีที่เป็นกลางครับแบ่งไม่ได้ว่าเป็นโทนร้อนหรือโทนเย็นครับสีที่2คือสีแดงครับเป็นสีโทนร้อนครับสีที่3คือสีน้ำเงินคือสีโทนเย็นครับรูปเหมือนครับก็คือหาศูนย์กลางครับหาศูนย์กลางหน้าก่อนครับแล้วก็มุมปากนะครับจะตรงกับตาดำครับแล้วก็จมูกครับจะมุมจะตรงกับมุมตาครับแล้วก็ระยะห่างจากคางนะครับจากคางจะเท่ากับปากพอดีครับปากบนพอดีครับ
0: พี่ก็ชื่อนายพงศักดิ์พีระศิริกุลนะครับพี่เรียนอยู่ชั้นม.2สายวิทย์คณิตแก๊สคุณสมบัติเรื่องแก๊สจะมีตัวย่อตัว P อ่ะตัว P ตัวนี้ก็คือ pressure ที่ย่อมาจากความดันส่วน V ย่อมาจากปริมาตรซึ่ง P อ่ะจะมีหน่วยเป็น atm V มีหน่วยเป็นลิตรข้อสำคัญในเรื่องแก๊สคือหน่วย P และหน่วย V ต้องเป็นหน่วย atm และลิตรเท่านั้นอ่ะ P 1 V 1ส่วน T 1เท่ากับP 2 V 2ส่วน T 2นะ P 1เมื่อกี้เท่าไหร่2ใช่ป่ะ2อ่ะ V V 1เท่าไหร่ครับ
13: 4
0: T 1 273 P 2อ่ะ2.5 V 2ล่ะ V 2 10เขาต้องการหา T 2ใช่ไหมเราก็ติดเป็นค่า T 2ไว้พี่ก็ขอให้น้องระวังหน่วยองศาเซลเซียสไว้อีกหน่วยนึงเลยเนื่องจากมันเป็นหน่วยที่สำคัญในการคิดค่าตัวเลขออกมาซึ่งค่ามันจะต่างกันมากทำให้น้องตัดช้อยได้ยากครับผม
14: สวัสดีครับผมชื่อทรงสุขดำรงวิบูลย์ศิลป์ครับชื่อเล่นชื่อเต๋าครับ
15: กรณ์ธวัชจารุธานินทร์ครับชื่อเล่นชื่อกี้ครับอิเล็กโทรสโคปนะครับคือเครื่องมือวัดประจุไฟฟ้าครับคือแบบลูกพิตบอลกับแบบโลหะครับประมาณนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยเส้นเชือกไหมครับหรือทรงกลมเบาที่เคลือบด้วยโลหะครับ
14: อิเล็กโทรสโคปของจริงนะครับนี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีไว้สำหรับตรวจประจุเรามาลองทดสอบกันดูดีกว่าครับโดยการนำแผ่นพลาสติกครับกับผ้าสักหลาดครับมานำเสียดสีกันครับแล้วเมื่อนำขัดถูสักระยะหนึ่งครับจะทำให้เกิดวัตถุ2ชนิดนี้เกิดประจุนครับแล้วเราจะมาเจาะตรงแผ่นโลหะนะครับอย่างนี้ครับแสดงว่าประจุชนิดนี้ครับมีโลหะครับ
16: ช่วยวาดรูปให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าประจุบวกประจุลบอยู่ตรงไหนของในอิเล็กโทรสโคปครับ
14: จากตอนแรกนะครับเรานำวัตถุที่มีประจุลบครับมาจ่อใกล้กับแผ่นโลหะบนอิเล็กโทรสโคปนะครับนี่คือแผ่นโลหะครับก็จะทำให้โปรตอนในแผ่นอิเล็กโทรสโคปดูดถูกดูดขึ้นมาครับแล้วทำให้ข้างล่างมีแต่อิเล็กตรอนครับเลยทำให้อิเล็กโทรสโคปนี้กลายเป็นประจุลบครับไหนลองทำใหม่ครับถูตรงไปปลายครับถูตรงไปปลายครับจะได้แล้วก็ใส่ดินออก

0: าแข่งนะครับบริเวณเนี่ยเตะได้แต้มหมดเลยข้างหลังก็ได้แต้มเพราะมันมีที่บังอยู่ท่าแรกฟอนคิกครับให้2ลาวคิกครับเริ่มจากท่าแรกตั้งการท่าแรกแฮงเข่าแฮงเข่าสะบัดแล้วก็งอกลับที่เดิมแล้วก็วางลงท่านี้ใช้จมูกเท้าเตะนะครับ5 1นี่ครับมุดเขากอดแน่นมากก็ได้อยู่เนี่ยเคลียร์เขารัดคออ่ะอย่าไปกลัวนะจับจับตรงนี้ไว้จับมือเขาโอเคเอาหัวโขกโขกเสร็จ
1: โดนอ่ะ
0: บิดมือเขาออกมาโอเค2ท่านี้ครับไว้ตอนแบบมีคนมาทำร้ายอะไรอย่างงี้ไว้ใช้ป้องกันตัวนะครับ
2: ต่อไปเนี่ยจะให้คามินเนี่ยสอนกิจกรรมเทควันโดให้กับน้องๆและพี่หรือคนใดที่สนใจเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยก็ตบมือหน่อยถือว่าเก่งนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่ครูเขาไม่ได้ไปสอนใครเพราะว่าเขาเองถูกฝึกมาเพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติอนาคตถูกไหมคะเขาก็ยังรู้หนึ่งจำมาจำคนที่สอนมาสอนแล้วก็ดูวิธีการของครูที่เวลาครูสอนเนี่ยหนึ่งจะต้องให้เข้าแถวต้องบอมอัพ
3: ทำให้เข้าใจมากขึ้นเพราะบางทีพื้นฐานเราอาจจะยังไม่แน่นอะไรเงี้ยทำให้การเรียนในบทเรียนต่อไปอาจจะยากขึ้นทำให้เรามีความสงสัยเพิ่มมากขึ้นพอเราได้มาเรียนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจตั้งแต่แรกก็จะทำให้การเรียนบทเรียนต่อไปเราเข้าใจมากขึ้นค่ะ
4: นักเรียนเขาก็สอนโอเคนะคะสอนได้ดีมากเลยเขาก็มีการไล่ลำดับมีการเตรียมความพร้อมมาก่อนล่วงหน้าแล้วข้อดีก็คือนักเรียนเขาก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนบรรยากาศว่าแทนที่จะเป็นคุณครูสอนแต่เพียงผู้เดียวก็เปลี่ยนมาเป็นเพื่อนๆบ้างจะได้เกิดความหลากหลายแล้วก็ได้แชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันคนนี้รู้อะไรก็บอกเพื่อนได้คนนี้ไม่รู้อะไรก็ถามเพื่อนได้ข้อเสียก็อาจ

0: มีในส่วนของบางอย่างที่นักเรียนเขาอาจจะไม่รู้อย่างถูกต้องอาจจะมีการสอนเพื่อนในบางส่วนที่ผิดพลาดไปบ้าง
1: ก็อาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเพื่อนๆพี่ๆอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการสอนเท่ากับอาจารย์ท่านอื่นๆค่ะแต่ก็ทำให้เหมือนจะมีความคุ้นเคยกันมากกว่าค่ะบางคนอาจจะได้ไปเรียนพิเศษข้างนอกมาก็อาจจะนำความรู้หรือทริคดีๆเอามาสอนกันนะคะ
2: บางคนไม่เข้าใจก็จะถามได้ครับแต่ถ้าเกิดข้อเสียคือบางเรื่องเขายังไม่ค่อยรู้ก็อาจจะสอนผิดครับ
3: ข้อดีก็คือเหมือนกับว่าเราก็ถามเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็พูดภาษาเดียวกันแบบว่ารุ่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดแบบว่าทางที่ข้อเสียก็คือเหมือนกับเพื่อนก็แบบจะไม่ค่อยกล้าแสดงออก
4: เวลาเขาพูดอะค่ะเขาใช้คำที่แบบเหมือนกับว่าสนิทสนมกันแล้วก็คือเขาอธิบายด้วยความเข้าใจของเขาคือบางทีเวลาอาจารย์อธิบายคือเขาอาจจะใช้หลักเกณฑ์มากเกินไปอะค่ะ
5: ก็รู้สึกดีครับที่แบบได้ถ่ายทอดเป็นเข้าใจให้แบบเพื่อนไม่เข้าใจแล้วทำให้แบบน้อยก็ได้อธิบายให้เพื่อนครับที่ไม่เข้าใจ
6: ดูเพื่อนๆแบบสนุกสนานนะครับก็ดีใจที่สอนคนถ่ายทอด
7: ให้ความรู้เพื่อนๆที่ไม่เข้าใจครับช่วยพัฒนาเขาครับแล้วก็ได้รับคำติชมจากเพื่อนๆก็เอามาปรับปรุงแก้ไขตัวเองครับ
8: ทำให้รู้จุดบกพร่องของตัวเองข้อดีข้อเสียก็ไม่ค่อยมีหรอกครับ
9: คือในความคิดของครูนะคะครูก็มีความก็ชื่นชมเขานะคะแล้วก็คิดว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีความสามารถที่จะสอนเพื่อนๆได้ดีมีประโยชน์มากนะคะในมุมมองของครูคือว่าอย่างน้อยเนี่ย เด็กบางคนเขาจะไม่มีปัจจัยทางบ้านเข้ามาไม่มีปัจจัยพอที่จะไปเรียนกฎวิชานะคะบางคนก็จะเอาไอ้ตัวตรงนี้แหละมาใช้ให้กับเพื่อนๆ เขามาสอนเพื่อนได้
10: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่ายังมีนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถอีกมากมายที่สามารถมาเป็นครูสอนเพื่อนๆในเรื่องต่างๆได้และถ้าหากเราลองเปิดโอกาสให้เด็กๆเหล่านี้มาแสดงความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการหรือความถนัดเฉพาะตัวก็สามารถให้ความรู้คนอื่นได้เช่นกันค่ะเพราะเราเชื่อว่าคุณก็เป็นครูได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
1: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเ
3: ท่าถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
1: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
1: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
4: คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่ง ากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบนทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะ ก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้

ใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dtปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดไข่ความเร็วเฉลี่ยคอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชิดค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับ

เพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXT ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทม์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาขอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมงูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้าต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่องหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลก ที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได้
1: โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังกับภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

0: น้องมิ้นลูก
1: คะ
0: หนูมีการบ้านไหม
1: มีค่ะ
0: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
1: โอเคค่ะ
0: จ้าน้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ยังไม
0: ่
1: ได
0: ้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือสร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: แกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเนาะ
6: ตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
4: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
6: ตลกมาก
7: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
6: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
7: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิด

0: ื่อนนะ
1: เออจริงด้วยอ่ะ
0: อ๋อจริงด้วย
2: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะคะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวคลีโอไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตจีนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย

จริงแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงก์กันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวคลีโอไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวคลีโอไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียร์ไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียร์ไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยส์ C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase tree ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พาร์มนะคะไป3พาร์มเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ

Racking Stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ Racking Stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3 ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3 ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2 เท่ากับ y บวก 3 นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3 ส่วน 4y ลบ 2 ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 ลบ x บวก square root 3 บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2

แล้วเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ r 1นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ r 2จากนั้นนะครับใน r 1เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 ลบ x บวก square root 3 บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่าง

โดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไตรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไตรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: หืออร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
0: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
0: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
3: เอ้อกล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเอ้
2: างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
6: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนายั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับที่พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร

A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดต่อไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกับ i เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด v กับ i เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น r1 กับ r4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำให้คูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่

ั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้

ตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทําให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคําที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักนึงแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้0มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือที่มีตัวเก็บประจุ
แล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มัน

อัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของcos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2ไพเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมอ่ะมันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2ไพหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยไพส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณไพส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับไพส่วน3เรเดียนครับแล้วน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมา

ใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาแล้วก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่มั้ยครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลมและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: interference effect wouldn't happen and it would be louder. And we can go ahead and translate, Dr. Didi.
1: ครับก็เล็กก็บอกว่าคำตอบนี้ดีครับโดยเฉพาะอันแรกนะที่บอกว่าให้ใส่กล่องก็เขาชี้เห็นว่าเมื่อลำโพงนี้คือจานลำโพงของเรานะครับเมื่อมันได้รับสัญญาณเสียงเนี่ยมันจะมีการขยับนะมันก็จะเท่ากับเป็นตัวแกล้งตัวแกว่งตัวหนึ่งนะครับเมื่อมันขยับมันก็ทำให้เกิดการแกว่งอย่างที่ว่านะมีทั้งด้านหน้าของจานแล้วก็ทางด้านหลังนะครับโดยเฉพาะทางด้านหลังเนี่ยถ้าเราเอามันใส่กล่องนะครับมันก็จะช่วยทำให้ลำโพงเนี้ยมีเสียงที่ดังขึ้นนะครับเพราะว่าเกิดจากไอ้ตัวกล่องนี้จะช่วยทำให้ล็อกตัวการขยับการแกว่งที่ทางด้านหลังนะครับทำให้เกิดสัญญาณที่ดังขึ้นนะครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. D. Okay, so now I'll address the second question. So that was a very good response as well. If you increase the current that you're going through, you're going to generate a stronger magnetic field inside the coil. And so what we have, I'm going to go ahead and switch to Nick pretty soon. We built a speaker where we also thought about increasing the magnetic field, only instead of putting more current through the wires, we're increasing the magnetic field from the magnet. By replacing it, we're going to replace it with a different type of magnet that is much stronger. And that's going to have the same effect as putting more current through a coil. We're going to get a stronger magnetic field, which will move the speaker more, give it a larger amplitude. It'll make, hopefully, louder music. So Nick will demonstrate. Thank you. I can translate, Dr. Didi.
1: Blake said that.ครับส่วนในตอบที่2นะครับที่ให้เพิ่มกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยในการทดลองเขาก็จะกำลังทำการทดลองก็คือว่าแทนการเพิ่มกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเขาจะทำการเปลี่ยนแท่งแม่เหล็กนะครับที่มีความแรงมากขึ้นนะครับเมื่อมีแม่เหล็กมีความแรงมากขึ้นเนี่ยเมื่อใส่กระแสไฟฟ้าเท่าเดิมเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่แรงขึ้นนะฮะแล้วก็เท่ากับว่าทำให้ลำโพงเนี่ยขยับแรงขึ้นนะครับจะเท่ากับทำให้เพิ่มเสียงมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเขาจะทำการทดลองให้ดูครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. D.
2: Okay, so right here we have our standard magnets that aren't really that strong, but over on this side we have neodymium magnets, which are much much stronger, and they should make much much better and louder music. So.I'm going to test that, but could you first translate, Dr. Didi?
1: ครับ นี่ก็ให้เราได้เห็นนะครับในลำโพงที่เขาจัดขึ้นนะครับตัวหนึ่งเนี่ยเขาเห็นว่าของเดิมที่ใช้จะเป็นแม่เหล็กสีดำๆนะครับจะเป็นแม่เหล็กธรรมดานะครับแต่ที่กำลังจะเปลี่ยนก็คือจะใช้แม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กที่ทำจากเนโอดีเมียมนะฮะซึ่งเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับแล้วก็ขณะที่กำลังจะต่อสายลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อส่งสัญญาณเสียงเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันจะทำให้เกิดความแตกต่างอย่างไรนะครับ So thank you, Nick. Go ahead, please.

0: Thank you ครับเบลคก็มาถามเราต่อนะครับถ้าหากว่าจะเพิ่มคุณภาพของลำโพงของเรานะครับให้มีเสียงเบสที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับถามว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรในลำโพงของเราบ้างให้มันมีเสียงเบสหนักแน่นขึ้นอะไรเงี้ยครับครับอาจารย์ตอบด้วยครับ
1: อันที่หนึ่งน่าจะเพิ่มแม่เหล็กพลังงานแม่เหล็กนะครับอันที่สองน่าจะเปลี่ยนชนิดของกลวยกระดาษนะครับให้มันรับแรงสั่นที่เป็นคลื่นต่ำๆเนี่ยได้ดีขึ้นครับ
0: รับแรงยังไงนะครับอาจารย
1: ์อันแรกเพิ่มสนามแม่เหล็กครับอันที่สองน่าจะเป็นกลวยตัวกระดาษนะครับเปลี่ยนชนิดของกลวยครับว่าเป็นอย่างอื่นครับ
0: ให้ยังไงครับอาจารย์ให้มันเป็นชนิดอื่นที่มีสมบัติยังไงครับ
1: อาจจะมีสมบัติเหนียวขึ้นหรือยืดหยุ่นได้ดีขึ้นทำนองนี้ครับ
0: Blake we have some answer from colleagues from Pahin probably two ways of doing that is that the first one is you increase the strength of the magnets to have the strong one and the next one is that the other one is that you change the paper plate either to another kind of materials that probably the one that give the best response to the bass sound, like I don't know, more flexible, more tough or something. I don't know. Yeah. Go ahead, please. Thank you.
2: Okay. Thank you, Dr. D. I like that response. To address the first one, as far as the strength of the magnetic field, we found that the stronger the magnet gets, we usually noticed that it was louder rather than bassy. I mean, the bass would be amplified as well, but it was mostly the total sound amplitude of the music that would be amplified when you change the magnetic field. And have you translate that, Dr. D, before I address the second hypothesis. Thank you.
0: ครับก็เบลคก็บอกว่าถ้าเราเปลี่ยนความเข้มแม่เหล็กที่มันแรงขึ้นนะครับอย่างที่เราได้เห็นไปเมื่อตะกี้นะฮะก็จะเห็นว่ามันจะทำให้เสียงดังขึ้นโดยรวมนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนยังไงว่าจะทำให้เบสเสียงลึกขึ้นนะครับ Thank you Blake go ahead please
2: Okay. Now, to address the second point, that's exactly right. So we found that when we changed the material of the plate, something that was, as you said, stiffer or more likely to move to the kind of frequencies that were more associated with bass-like music, gave it a more bass-like quality. But at the same time, the material that we chose to change it to, styrofoam, we noticed an overall increase in the quality.That included bass, but also increased kind of the total functionality of the speaker in total. So now I'm going to move, or I guess just to save time, I'm going to go ahead and do this myself. I'll show you. I'll have you translate while I set this up. I'm going to play from a speaker that's made out of styrofoam instead of paper. Thank you, Dr. D.
0: ครับก็เบลคก็พูดถึงคำตอบที่สองนะครับที่บอกว่าให้เปลี่ยนวัสดุนะครับซึ่งอันนี้นี่ก็ชื่อการเปลี่ยนวัสดุที่ให้การตอบสนองต่อช่วงความถี่ที่เหมาะสมนะอาจจะเป็นเหนียวขึ้นหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถตอบสนองกับขึ้นความถี่ที่เหมาะสมโดยเฉพาะถ้าเราต้องการจะเพิ่มเสียงเบสนะครับก็อาจจะตอบสนองกับความถี่ในช่วงที่ให้เสียงเบสนะครับซึ่งเขาได้ทำการทดลองให้เราดูนะครับโดยเขาเปลี่ยนจากการใช้วัสดุที่เป็นกระดาษถ้วยกระดาษนะครับเป็นสไตรโฟมนะครับก็กำลังทำการเซตอุปกรณ์ครับ Thank you Blake go ahead please
2: Yes I'm going to move it a little closer to our microphone hopefully to help you hear this a little bit better. And then I'm going

0: Going to play you a song. I'll let it play for a little while. You can go ahead and, if you would like, translate while it's going, or if you like.
1: ครับเขาก็ทดลองเปิดเพลงจากลำโพงที่เขาใช้สไตโลโฟมแทนที่จะเป็นกระดาษแทนนะครับซึ่งก็คงจะยากสำหรับเราที่จะได้ยินเสียงจากทางโน้นนะครับแต่เดี๋ยวลองฟังดูว่าเบลคเขาจะว่ายังไงนะครับว่าเสียงที่เขาได้ยินทางโน้นจะเป็นยังไง Thank you Blake go ahead please
0: He does yeah go ahead and have it play a little bit longer now Yeah, I'm not sure if you can, how much you can notice that on your end, but on our end, it sounds like a much better quality speaker, and you kind of hear the bass better. You can hear the sound quality just sounds better, right? So now I'm going to go ahead and transition to Alexa, who's going to talk about another important property of the speaker, but she's going to think about it in a different way. I think you go ahead and translate, Dr. D.
1: Thank you, Blake. ครับก็จากการที่ Blake เขาทดลองที่โน่นนะครับก็บอกว่าเนี่ยพอเปลี่ยนวัสดุอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเสียงลำโพงที่ให้เสียงออกมาจากการเปิดเพลงของเขานะฮะก็จะได้เสียงที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับเสียงเบสที่ชัดเจนขึ้นนะครับเราอยู่ทางนี้เราจะไม่ได้ยินชัดนะครับก็ต้องอาศัยทางโน้นเขาทดลองดูถ้าหากอาจารย์จะต้องทดลองสงสัยต้องทดลองเองแล้วล่ะครับนะครับกับไฟนี่อาจารย์ก็ลองไปทดลองเองได้นะครับจะได้เห็นนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวอเล็กซ่าก็จะมาพูดต่อในเรื่องของที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับ thank you go ahead please
2: all right so just to recap we've learned that our speakers work by sending an electrical current through a coilthat creates a magnetic field, which causes the coil to oscillate around the magnet. The plate moves up and down, and sound waves are created. So now we want to consider if our system can work the other way. Can we use it as a sound sensor, or in other words, a microphone? Please translate, Dr. Didi.
1: ครับ เราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าการที่เราใช้ความรู้ในเรื่องของelectromagnetic แล้วก็ในเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับเคอร์เรนต์ต่างๆนะครับในการที่จะสร้างลำโพงนะครับเราใส่กระแสไฟฟ้าที่เป็นเสียงเพลงเข้าไปนะให้ลำโพงขยับนะทำให้เกิดเป็นคลื่นเสียงเป็นเสียงที่เราได้ยินนะครับทีนี้อเล็กซ่าก็บอกว่าในทางกลับกันนะครับถ้าหากว่าเราจะใช้คอนเซปต์นี้นะครับในการที่จะทำให้เป็นตัวเซนเซอร์หรือตัวรับบ้างนะรับเสียงนะฮะจะทำได้หรือไม่ยังไงนะครับครับ Thank you Alexa go ahead please
2: Thank you Dr. Didi So we now have our speaker set up in a different way It's connected to an amplifier which will bump up any sound signal we put into it It's connected to a Vernier probe which is connected to our computerwhich you should see on your screen. There should be a graph with a red line. All right, and also important, our amplifier is at the highest sensitivity possible. So what I'm going to do next is I'm going to make a very loud sound into the, and hopefully we'll see a signal on the computer screen. Can you translate?
1: ครับ ตอนนี้ก็ได้มีการเซตจัดอุปกรณ์นะครับเพื่อการทดลองทดสอบว่าถ้าเราจะใช้ลำโพงที่เราทำให้มันเป็นตัวรับนะเป็นตัวรับเสียงนะครับโดยการต่อลำโพงเนี่ยเข้ากับตัวขยายนะหรือแอมพลิฟายเออร์นะครับจากตัวแอมพลิฟายเออร์ก็ไปเข้าตัวเวอร์เนียร์คอนเวอร์เตอร์นะครับที่จะไปคอนเวิร์ตสัญญาณที่ขยายมานะฮะแล้วก็นำเข้าคอมพิวเตอร์พร้อมที่จะเข้าพล็อตกราฟบนโปรแกรมที่เปิดอยู่นะครับ Go ahead Alexa thank you
2: Thank you Dr. Didi As you can see on the computer screen before

0: I start, we're making sure that we're showing a very short amount of time, 0.01 seconds, and our sampling rate is 5,000 samples per second. We made these settings so they can easily detect the frequency of sound waves that will come out of my mouth. Please translate.
1: ครับในคอมพิวเตอร์ตัวโปรแกรมนะครับที่ใช้ตรวจจับนะก็มีการเซตระยะเวลาที่จะทำการวัดนะครับแล้วก็เซตไว้ที่ 0.01 วินาทีนะครับแล้วก็เซตจำนวนแซมเปิลที่จะทำการวัดนะต่อวินาทีเอาไว้นะที่ประมาณ 5,000 นะก็พร้อมที่จะรับสัญญาณครับ Thank you Alex go ahead please
0: Thank you Dr. Didi Dr. Dean also wanted me to point out that we have our setting on repeat so that when I do the experiment, we're going to see a continuous flow of data. Please translate.
1: ครับนอกจากนั้นก็เซตคอมพิวเตอร์เอาไว้นะครับตัวโปรแกรมให้มันสามารถที่จะทำการทดลองซ้ำได้หลายๆครั้งนะครับ Alexa, go ahead, please.
0: Thank you, Dr. Didi. I'm going to turn my mic off for this since it's going to be very loud, but I'm now going to perform the experiment.
1: ครับเดี๋ยวเขาต้องปิดไมโครโฟนก่อนนะครับเพราะมันกำลังถ้าในการทดลองจะต้องใช้เสียงดังนิดนึงนะ
0: All right. So hopefully you guys saw on the screen a sine wave representing the oscillation of the coil around the magnet. So some of you might have already guessed how this works from what we talked about in session 3B.So what happens when you produce sound waves in front of the microphone is it oscillates the wire coil around the magnet. And when you move a coil around a magnet or a magnet through a coil, you produce a current through the coil. And our computer picks up that current, and that's what we see in the computer screen. Dr. Didi, please translate.
1: Thank you, Alexa. ครับ ก็ Alexa ก็ได้ทดลองให้เราเห็นนะครับว่าจากการทดลองนะเมื่อเขาไปทำให้ลำโพงมันสั่นสะเทือนนะครับก็จะเห็นว่ามีการตอบสนองขึ้นมาที่ตัวกราฟที่เขาเตรียมพล็อตอยู่ที่รับสัญญาณนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็อธิบายว่าเมื่อมีการสั่นสะเทือนนะฮะที่หน้าลำโพงนะครับเราจะเห็นว่าตัวลำโพงตัวกระดาษนะก็จะไปขยับนะทำให้เกิดการแกว่งพอแกว่งปุ๊บก็จะไปทำให้แม่เหล็กเนี่ยขยับนะครับทั้งโทษทั้งขดรวดแล้วก็แม่เหล็กมีการขยับนะฮะขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์พันอะไรกับอะไรนะครับทีนี้จากนั้นก็จะส่งสัญญาณออกไปนะครับซึ่งสัญญาณที่ออกไปจากสายที่ต่อกับลำโพงเนี่ยก็จะผ่านตัวขยายใช่ไหมครับเมื่อตะกี้ที่เขาต่อไว้แล้วก็เข้าตัวคอนเวอร์เตอร์แล้วไปเข้าคอมพิวเตอร์พลอตขึ้นไปบนกราฟเป็นลักษณะของไซน์เวฟนะครับซึ่งจากตัวออสซิเลเตอร์นั่นเองนะครับ Alexa go ahead please thank you
0: thank you Dr. Didi I'm now going to turn it over to Dr. Dean to talk about a different phenomenon
2: Please. It's still going. Okay. Let's see if we can make a bass note. Ah! Can you see it? Oh, that probably blasted your ears. I'm sorry. So the last thing we'd like to do today is discuss a mysterious phenomenon, one that I alluded to earlier.And you might guess that it might involve electromagnetism, although it could just be a mysterious phenomenon. Who knows? What Blake is going to show us is the phenomena itself, and then we'd like to, with your help, develop a plausible and complete explanation for what is going on in this phenomenon. And so I'll turn it over to Blake while you translate, please, Dr. Didi.
1: ครับ หลังจากที่ได้คลื่นกับตัวลำโพงนะพอดีตอนที่ท่านทำนี่เราไม่ได้เห็นบนจอพอดีนะแต่ก็จะมีนะออกตอบสนองที่น่าสนใจเหมือนกันนะตอนนี้อาจารย์ดีนก็เลยมาบอกว่าเอาละถึงเวลาที่ต้องมาศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ลึกลับกันแล้วนะครับว่าดูซิว่ามันน่าลึกลับน่าสงสัยยังไงนะครับแล้ว เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะมีคำถามถามท่านอาจารย์นะครับทีนี้เดี๋ยวก็จะให้เบรกเขาเป็นคนช่วยในเรื่องของการทดลองนะครับ thank you Dean oh Blake go ahead please thank you
3: Dr. Dean okay so I'm going to go ahead and talk about this mysterious phenomenon that Dr. Dean has been alluding to all evening so what I have in my hands are two very special pieces of material one of these is a normal kind of material it is colored kind of bluish right hereAnd then my other hand, I have another piece of material that's colored kind of green. Now, this piece of material has been cursed by the mighty wizard Zamfir to act very strangely. So I'm going to go ahead and have you translate Dr. Didi, and then I'm going to put both of these pieces of material in this pipe, and we'll see what happens. So thank you.
1: Yeah.เล็กก็บอกว่าในมือเขานะสองข้างซ้ายขวามีถือวัสดุเอาไว้สองอย่างด้วยกันนะครับมีสีหุ้มอยู่นะฮะมีสีอันหนึ่งสีฟ้าหนึ่งสีเขียวนะครับก็บอกว่านี่เดี๋ยวจะทำการทดลองให้ดูนะครับว่าใส่วัสดุผ่านท่อนะท่อซึ่งเป็นทองแดงนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็บอกว่าวัสดุทั้งสองชิ้นเนี่ยผ่านการปลุกเสกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองดูครับ thank you Blake go ahead please
3: okay thank you Dr. Didi thanks and go ahead and put this blue object through this pipe
2: very exciting
3: So bear with me for a second. Right. As you can see, it went through the pipe and it fell to the ground. So I'll go ahead and have you translate, Dr. D.
1: ครับเขาก็ทดลองให้ดูนะอันแรกก็คือเป็นวัสดุที่หุ้มด้วยสีฟ้านะครับก็ทำการปล่อยให้ผ่านตัวท่อก็พอปล่อยปุ๊บก็ลดปุ๊บลงไปที่เก้าอี้เลยนะครับ go ahead, Blake. Thank you.
3: Yeah, thank you, Dr. D.Now I have the other object, the object that was cursed by the wizard Zamfir. I'm going to go ahead and put this one down the pipe, and we'll see what happens. Okay, you go ahead. So as you can see, this one took quite a bit more time to fall through the pipe than this guy. Yeah, I mean, clearly, could be because this is cursed, or it might be because of some other explanation. So what I want to ask all of you is what do you think is different between these two objects to make the green one fall so much slower than the blue one? I'll go ahead and have you translate, and then give the teachers a few minutes to think that over and come back with a response. Thank you, Dr. Didi.
1: Thank you, Beck. ครับ ก็ขอบคุณได้ทดลองใช้วัสดุชิ้นที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วเขาบอกว่าชิ้นสีเขียวนี่แหละที่ผ่านพิธีกรรมมาแล้วนะครับดังนั้นเขาเลยปล่อยวัสดุสีเขียวเนี่ยผ่านท่ออีกทีหนึ่งก็เราก็จะได้เห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับว่าปล่อยปุ๊บเนี่ยวัสดุไม่ได้หล่นลงมาทันทีนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะกว่าที่วัสดุชิ้นนี้จะหล่นลงมาจากท่อนะครับพอเราเห็นการทดลองอย่างนั้นปุ๊บเบลก็ถามต่อว่าให้อาจารย์ลองคิดนะว่าเกิดอะไรขึ้นจากการทดลองที่เห็นนะครับอาจารย์จะมีคำอธิบายอะไรยังไงไหมสันนิษฐานว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเขาก็ยังทำให้เราดูอยู่นะครับ
4: อาจารย์มีคำตอบไหมคะเชิญเลยค่ะทำไมสีเขียวถึงได้หล่นลงมาช้ากว่าสีฟ้า
1: อาจารย์มีคำตอบไหมครับที่จริงมันอยู่ที่เรื่องที่อาจารย์ได้เรียนไปทั้งสองครั้งนี่แหละครับมันอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยครับนะฮะอาจารย์ยังพอจะจำได้
4: อาจารย์ที่ติหินให้แล้วนะคะค่ะ
1: มันไม่หนีไปไหนแล้วครับอาจารย์มันก็เกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์เรียนเนี่ยเรื่องขดลวดเรื่องอะไรนี่แหละแม่เหล็กอะไรนี่แหละนะครับ มันเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเองครับเพียงแต่อาจารย์ต้องอธิบายตรงนี้นิดนึง

0: ท่อเป็นทองแดงใช่ไหมคะอาจารย์
1: เป็นทองแดงครับ
0: แล้วก็ตัววัสดุนั้นเนี่ย
1: เป็น
0: ก็เป็น
1: เขาไม่บอก
0: อย่าง
1: ครับ
0: เขาไม่บอกเขาไม่บอกแต่ว่าเขาพัน
1: แต่ว่าเขาแสดงเราเห็น2ชิ้นแล้วนะครับสีเขียวน่าจะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมครับ
2: ซึ่งมันมีแรงเสียดทาน
1: มันเกิดยังไงขึ้นครับเพราะถ้าเป็นแม่เหล็กกับไม่เป็นแม่เหล็กแล้วมัน
2: จะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กด้านในแล้วจะค่อยๆร่วง
1: เป็นสนามแม่เหล็กในลักษณะยังไงครับอาจารย
2: ์มันจะ
0: ดังนิดนึงค่ะอาจารย์เอาไมค์มาใกล้ๆ
1: เพราะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กเพราะอะไรครับแล้วทำไมถึงหล่นชา
2: ค่ะเพราะว่าไอ้แท่งสีเขียวที่ลงไปเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมคะเมื่อใส่ลงไปแล้วมันก็จะเป็นแรงแม่เหล็ก
1: แรงแม่เหล็กเป็นยังไงครับอาจารย
2: ์มันเป็นเหมือนแรงเหนี่ยวนำอะค่ะที่ทำให้ค่อยไหลลงมา
1: เหนี่ยวนำกับ
2: แท่งที่ลงไปอะค่ะ
1: กับท่อใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ
2: เกิดกระแสเกิดสนามแม่เหล็ก
1: เกิดสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กที่ว่านี่มันไปยังไงกับมันถึงให้ทำให้ช้าลงอะครับ
2: เหมือนกับแรงต้านค่อยๆลง
1: อีกนิดเดียวอาจารย์ก็โอเคครับได้ครับBlake, we got some answer from the teacher here from Bangkok Studio. She suspects that one of the material there, especially the green one, is possibly a magnet. And a magnet going through kind of similar to a coil.Or a tube, so basically as a coil, so it would generate some kind of magnetic field, but somehow with this generated magnetic field would slow down the materials going through the tube. So that's the answer I got from the teacher. Go ahead, please, Beck.
3: Okay, so that's a very good answer. That is exactly the correct answer. But so what I'm going to go ahead and go over is often.When you do this demo in a high school classroom, that's not the first answer that you get. Usually people recognize that this is a magnet, just like you did, but often they don't always make the connection that this is like a coil of wire. So what I would do if someone has suggested that this was magnetic is I would ask the audience, how does this being a magnet help it going through the copper tube? And then I would show thatthis magnet, it doesn't stick to the copper tube. It just falls. So the fact that it's magnetic and this is metal isn't in itself slowing the magnet as it goes further down the tube. Now, one last thing that I'll go ahead and ask this, even though you've kind of already hit it on the nose and know what's going on. If this material,is important for whether or not one of these objects will slow down, I'm going to ask you what would be another good thing to demonstrate as an alternative way to kind of lead up to the fact that this copper tube is important for these two objects to move at different speeds going down. You can translate, Dr. D.
1: ครับเบลกก็บอกว่าถูกเลยครับอาจารย์เป็นคำตอบที่ถูกนะเพราะว่าการที่ใส่แม่เหล็กเข้าไปในทองแดงนะครับก็ย่อมจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าซึ่งกระแสไฟฟ้าก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะซึ่งก็จะมีขั้วที่ต่างกันก็จะทำให้การหล่นของแม่เหล็กลงไปตามแนวท่อช้าลงนะทีนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่บางครั้งเด็กๆนักเรียนก็อาจจะนึกไม่ถึงนะครับเพราะว่าแม่เหล็กกับท่อทองแดงท่อทองแดงไม่ได้มีสมบัติของการเป็นแม่เหล็กนะครับเขาก็แสดงให้ดูว่าแม่เหล็กไม่ได้ดูดติดกับท่อทองแดงเพราะฉะนั้นเด็กบางคนอาจจะสงสัยว่าแม่เหล็กแล้วท่อนี้อาจจะเป็นอะไรที่เป็นเหล็กอยู่บ้างนะครับพอใส่แม่เหล็กเข้าไปมันก็เลยทำให้แม่เหล็กนี่มันหล่นช้าลงโดยคิดว่าท่อนี้จะต้องมีสมบัติของการเป็นแม่เหล็กได้บ้างนะครับก็ปรากฏไม่ใช่เด็กบางคนก็อาจจะสับสนนะครับก็เดี๋ยว

0: เดี๋ยวเขาว่ากันต่อแล้วกันครับครับขอบคุณครับBlake go ahead please
1: thank you Dr. D okay so as an alternative so often to kind of emphasize the point that this copper tube is important we also have a piece of PVC pipe that will drop these materials through and as you'll see of them go through at the same speed this kind of gets the point acrossthat it is the copper tube that's special, as well as the fact that this is a magnet, about why it slows down. Now, another thing that's often pointed is after you point that out, I'll go ahead and first I'll have you translate, and then I'm going to do another demonstration of another thing that you can do to prove the specialness of this material to the students. Thank you, Dr. D.
0: ครับก็เขาก็เลยทำการทดลองให้ดูอีกอย่างนึงนะครับก็คือเอาท่อ PVC มานะครับแล้วก็ลองทดลองเพื่อชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นท่อโลหะหรือท่อ PVC นะครับซึ่งท่อ PVC เนี่ยพอเขาหย่อนวัสดุลงไปทั้ง2ชิ้นนะก็จะมีการหล่นลงมาตามปกตินะครับ thank you Blake go ahead please
1: thank you Dr. Lee yeah okay now Alexa hold this battery upAnd so what this is a light bulb that is attached to a 6-volt battery. So as you can see, this is just a regular circuit. When I connect the leads, the light bulb lights up. Right? And so to prove that there is a special property in this material, I'm going to show that it is a conductor by attaching...leads to this pipe and applying them like so and the bulb lights and so you can show your students that this is in fact is a conductor and that is important for why the magnet slows down now you can go ahead and translate Dr. D
0: ครับเขาก็ได้แสดงให้เราเห็นนะครับว่าสิ่งที่สำคัญในการทดลองอันนี้ก็คือตัวไพป์เนี่ยจะต้องเป็นตัวคอนดักเตอร์หรือเป็นตัวนำที่ดีนะครับอันนี้โดยการทดลองที่เขาทำให้ดูก็คือเขาเอาตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็คั่วแล้วก็ต่อเข้ากับตัวหลอดไฟนะครับแล้วก็นำมาคลิปที่ตัวท่อนะครับเพื่อให้เราเห็นว่าตัวท่อเนี้ยเป็นคอนดักเตอร์นะหรือเป็นตัวนำนะครับเป็นตัวนำที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาทำการทดลองตรงนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวนำที่ดีนะครับThank you, Blake. Go ahead, please.
1: Thank you, Dr. D. Okay. And putting all those pieces together, after you introduce that this is a copper wire and that this is a magnet, you show them all that, then you often ask your students to think about it some more, and they'll bring back some more responses. And if you're lucky, they'll bring back that response just like that good one we got in the very beginning about what is actually happening with this pipe. As was already said,It's exactly right. It's just like a solenoid, only the copper is all completely attached. So when you drop the magnet through it, it goes through and it induces a current in the pipe. And that current induces a magnetic field that is opposed to the magnetic field of the magnet going down the pipe, and it slows it down. I'll go ahead and have you translate, Dr. D. Thank you.
0: ครับ เขาก็จริงๆทั้งหมดที่เขาอธิบายมาเนี่ยก็คือเป็น approach นะครับเป็นในการที่จะการเรียนการสอนที่เขาสอนเด็กนักเรียนนะครับว่าทำยังไงให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้มีความเข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอเขาทำการทดลองโดยใช้ท่อทองแดงโดยหย่อนแม่เหล็กเข้าไปในท่อทองแดงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่เหล็กที่ไหลผ่านท่อทองแดงก็จะไปเดี๋ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็จะไปทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาเช่นกันนะครับและสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นก็จะเป็นในมีขั้วที่กลับโทษมีขั้วที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสนามแม่เหล็กก็จะเกิดขึ้นในลักษณะที่กลับขั้วกันนะมันจะทำให้เกิดแรงต้านนะในการไหลลงของแม่เหล็กนะครับก็เลยทำให้แม่เหล็กเนี่ยมีการไหลลงในลักษณะที่ช้าๆนะครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
1: Thank you, Dr.

0: safety. One last thing that I'd like to mention is that often if students get kind of stuck, one thing that helps is to mention electromagnetism and tell them to think electromagnetically and to think about what happened in the last lecture and what's been going on with the speakers. And sometimes that'll help jostle the thinking process. All right, so now I'm going to turn over to Dr. Dean, who's going to talk more about this phenomena and relate this back to Slinky seismometers. Thank you, Dr. Dean. Go ahead and translate.
1: ครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ทำการทดลองอะไรกันไปเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกันกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลำโพงที่ใช้ในเรื่องของแม่เหล็กแล้วก็ขดลวดต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะกลับมาที่อาจารย์ดีนนะครับ Thank you, Dr. Dean. Go ahead, please.
2: That you know, when you're working with students with this demonstration, it's very unusual that they would come up with such a complete answer as our Thai colleagues did right off the bat. congratulations to you. but go ahead, please translate that.
1: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยส่วนใหญ่จะตอบกันไม่ค่อยจะถูกนะครับซึ่งแปลกมากที่อาจารย์ที่นี่ตอบได้ถูกต้องภายในครั้งเดียวตั้งแต่ต้นนะครับก็เลยดูเหมือนว่าทางโน้นอาจจะผิดหวังนิดหน่อยนะครับที่ไม่ได้ demonstrate ให้มันตั้งแต่ต้นเหมือนกับว่าที่เคยมีปัญหาที่เขาเคยเจอกับเด็กนักเรียนของเขาอะไรอย่างนี้นะครับก็เขาบอกว่า congratulations ยินดีด้วยที่อาจารย์เก่งนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
2: And so when we do this demo, we like to emphasize a scientific process where we would observe a phenomena, we would come up with an explanation, and then we would test using experiments our explanation to see if it makes sense. The first part of the explanation given was that this is a magnet. So can someone suggest how I would?Test that hypothesis, that part of the working hypothesis. Please translate.
1: Thank you. ครับก็อันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอที่ทำให้เราได้เห็นถึงการทำการทดลองนะซึ่งในการทดลองเนี่ยเราก็จะมีการสังเกตนะครับสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ตั้งสมมุติฐานนะครับดูว่ามันเป็นยังไงนะครับทำการทดลองเพื่อดูว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
2: So can some of our Thai colleagues suggest how I would just do the simple test that this is indeed a magnet you know, that's our hypothesis and part of our explanation correct
1: ครับก็จะถามอาจารย์ว่าเราจะทำการทดสอบยังไงว่าที่เราคิดว่าอันนี้เป็นแม่เหล็กเราจะทำการทดสอบยังไง

0: how I test those two hypotheses, right?
1: เขาก็บอกว่าทดสอบสมมติฐานโดยการไปติดกับตัวติดง่ายๆเลยนะครับเอาสีฟ้าไปติดถ้ามันก็ไม่ติดนะครับแต่สีเขียวติดได้นะคร
2: ับ Dr. Dean, may I interrupt? Out of my ignorance, yeah, that magnet, no, you bind it with the green tape, like right? But when you test it with the clip, that part of the magnet. Doesn't have the green tape. I'm wondering if you know you take, turn it the other way around, you know, and attach, you know, try to touch the clip with the green tape. What would happen?
1: Cover. Yeah.
0: Oh, you mean if I try to do this, make these two stick together? Oh, the other side of the magnet. Oh, thank you. Okay, so I can pick it up with one side of the magnet. And let me do it again. Okay, there's my clip, and I picked it up. I'm going to take it, and now I'm going to flip my magnet over, and then I will try it again, and it picks up on the other side as well.
2: No,
0: so
2: not
0: it works
2: over.
0: Both ways.
2: No, not over the side. The side that you have the green tape.
0: I'm not sure I understand.
2: You
0: oh, horizontal?
1: You have to cover the magnet with the tape.
2: Yeah, that side.
1: You have to cover the magnet with the tape.
0: No, we only did that for aesthetic purposes.
2: Yeah. And with the,
0: yeah,
2: green,
0: the green tape,
2: on, you know, will that, you know, get the clip up?
0: A green tape doesn't make any difference. It just makes it easy for us to say this one was
2: okay,
0: cursed
2: show
0: by Zamfir.
2: Yeah, yeah.
1: Can you show us, please?
0: You want to see. So you want me to take the tape off?
1: No. With the tape on.
2: With the tape on, you point, you know, the green side of the magnet to the clip and see if the clip comes up.
0: Oh, I see. So
2: No.
1: No, not that one.
2: No, not that side.
0: Horizontal. This way? Like this?
2: Yeah.
0: Yeah, okay. I'm sorry. There we go. Uh-huh. Okay, here we go. Okay. Yep. It did it.
2: Okay.
0: But it grabbed it. It tries to put it on one end or the other, not
1: right,
0: on the other.
1: Okay. That's the strongest.
0: The second thing I'd like to say is that, as Blake pointed out, where students get stuck is they say, okay, this is a magnet. We've confirmed that. And that means it's sticking to the pipe, right? Because that's what they might think. And you can challenge them to come up and try to make it stick to the pipe, as Blake pointed out. And indeed, it won't stick to the pipe, right? Because the pipe is copper. So please translate that.
1: ครับ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่นักเรียนมักจะสงสัยก็คือว่าเอาแม่เหล็กไปติดกับท่อทองแดงเนี่ยมันก็ไม่ติดกันนะเขาก็ได้ลองทำให้ดูแล้วนะครับไม่ตะกี้ครับ
0: and yes, after students have made that realization that it doesn't stick to the pipe they can get stuck and so as Blake pointed out there's something special about this pipe and it is that it conducts electricity so that's part of the explanation as well and then you would do the battery test to show that it conducts electricity. And so what I'm trying to get at here is when you do this with students, you want to model a process of observation and explanation and then testing explanations and then building up an overarching explanation. Please translate.
1: วันนี้อาจารย์พยายามจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่นักเรียนประการเขานะครับที่นักเรียนมักจะมีปัญหาในการที่จะทำความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องที่ว่าเอามาติดกับไพ่แล้วมันก็ยังไม่ติดนะครับแล้วทำไมมันถึงมีผลต่อการที่แม่เหล็กเคลื่อนที่ช้าผ่านตัวไพ่ได้ยังไงนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่เราจะใช้สอนเด็กนะครับในการที่จะอธิบายว่าหลังจากที่ได้มีการ สังเกตแล้วนะครับก็ต้องพยายามหาเหตุผลมาอธิบายนะครับแล้วก็พยายามสร้างสมมติฐานนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับแม่เหล็กไฟฟ้านะครับการที่แม่เหล็กเคลื่อนที่

ผ่านตัวนำนะฮะแล้วจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งเหมือนกับอย่างที่อาจารย์ดีนได้ทดลองทดสอบการสมบัติความนำของท่อทองแดงนะครับที่เอาแบตเตอรี่มาต่อกับไฟแล้วก็มาต่อกับท่อทองแดงเช็คดูว่าท่อทองแดงนี้มีสมบัติเป็นตัวนำหรือเปล่านะครับเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่อาจารย์สามารถที่จะนำไป

0: ี้นะครับ
1: ครับ Thank you Dean go ahead please
2: Well I have to confess that I've always been a big fan of this demonstration what we call lens law demonstration and when I first saw a slinky seismometer and I saw the copper tube in the bottom of the seismometer this right here I got very excited because I realized that there's a magnet in a copper tube just like the lens law demonstration and that further that magnet when it moves would actually make a current in the copper tube that would slow the magnet down and we call that dampening it slows down the oscillator so please translate so I have one last question for people so I have a lens law tube in the bottom of my slinky seismometer and it dampens the signal So let's come back to a little bit of seismology. Why would I want to do that? Please ask that question, and if we have time, we'll listen to some answers, and then we'll call it good.
0: Okay. ครับ อาจารย์ดีนก็บอกว่าตัวแกก็เป็นเขาบอกว่าเป็นบิ๊กแฟนนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบมากในเรื่องของการทดลอง lens law ที่ว่านะครับ lens law demonstration นะครับทีนี้พอดร.ดีนมาเห็นตัว slinky seismometer ที่เรารู้จักกันแล้วนะครับที่อาจารย์เห็นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าอาจารย์สังเกตดีๆอาจารย์จะเห็นว่าตัว slinky seismometer นะครับซึ่งในรูปอาจารย์ยังพอจะเห็นนะครับหรือถ้าอาจารย์ด้านหน้าถ้าจะเห็นในส่วนนี้ของ seismometer นะครับอาจารย์จะเห็นว่าตรงนี้จะมีท่อทองแดงอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวแมกเนตที่อยู่ข้างในนะครับตัวนี้เนี่ยพอดร.ดีนเห็นไซส์โมมิเตอร์ตัวนี้ปุ๊บก็บอกว่าโอ้นี่เลยนะฮะเกี่ยวข้องอะไรแน่กับเลนส์ลอนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตัวที่บอกว่ามาแดมนะแดมปิ้งนะหรือว่าการทำให้เคลื่อนตัวช้าลงนะครับอย่างที่เรารู้จักนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมาdamping signal นะฮะทีนี้อาจารย์ดินก็เลยถามว่าอาจารย์คิดว่าตรงนี้จะมีส่วนสำคัญยังไงในการที่เอามาใช้ในการสร้าง slinky seismometer ของเราตรงนี้นะครับครับก็เลยเรียนถามอาจารย์ไว้นะฮะถ้าเผื่อว่าอาจารย์มีคำตอบนะครับตอบได้เลยนะครับเรายังพอมีเวลานิดหน่อยครับ
3: เผอิญมีคำถามอยู่สองคำถามครับสงสัยอยู่อันแรกคือกรณีที่เราเอาแม่เหล็กไปวางในตัวท่อทองแดงเนี่ยครับในการวางตำแหน่งเนี่ยควรจะวางขนานกับท่อหรือขวางท่อเพื่อให้ตำแหน่งค่าของสนามแม่เหล็กโทษขั้วของแม่เหล็กเนี่ยตัดผ่านหรือว่าขนานกับท่อครับเพื่อจะให้เกิดผลดีกันในการเกิดอำนาจดุลนำครับ
4: Dr. Dean there is aquestion from one of our colleague teacher asking for the orientation of the magnet inside the copper tube as you probably seen from our seismometer here would it be possible to or what is the best way of doing that either orienting parallel to or acrossthe copper tube. I mean, in terms of orienting the magnet inside the tube.
2: So I would say if this is my tube, okay, and this is my magnet, I want to have the magnet right in the center of the tube and oriented in the same direction.So that the axis of the magnet and the axis of the tube are the same, like that. And it doesn't matter if I flip the polarity. It will still work.
0: ครับอาจารย์ดีนก็ตอบอาจารย์แล้วนะครับเมื่อกี้นะฮะอย่างที่อาจารย์เห็นนะฮะว่ายกตัวอย่างว่าถ้าเกิดมีขดลวดหรือท่อทองแดงอยู่นะครับแม่เหล็กก็ควรจะวางตัวในแนวที่เป็นโคแอ็กเซียลกันนะครับก็คือแกนของแม่เหล็กเนี่ยก็จะ
4: บางตัวขนานไปกับตัวท่อนะครับ

0: ไม่ว่าจะกลับขั้วบนเหนือเป็นใต้ใต้เป็นเหนือก็ไม่มีผลอะไรครับอาจารย์มีคำถามที่2ใช่ไหมครับ
1: ตอนที่กล่าวทีแรกครับเรื่องของการทำลำโพงครับเมื่อกี้พูดเรื่องของการทำเสียงเบสกับเสียงปกตินี่ถ้าหากว่าเราพูดถึงถ้าการทำเสียงแจ็คครับเสียงให้แหลมอย่างเงี้ยคุณสมบัติหรือแมทเทอเรียลที่เรามาทำเป็นวัสดุในการทำเนี่ยควรมีสมบัติยังไงฮะยืดหยุ่นแค่ไหนเพื่อให้เกิดความถี่ที่ดีครับ
0: Actually, there is another question asking about building up the speaker. What if we actually want the treble to be enhanced? What kind of material would you think that we might have to use?
2: I would say two things. The styrofoam material would still be good for what is called a tweeter or a high frequency speaker, but the size of the disc, you know, the size of the plate should be smaller. That's one thing. The second thing is the suspension, the stiffness of the suspension, the accordion folded papers on the side. If you make them a little bit stiffer, remember that they become a stiffer spring, the resonant frequency of the speaker will go up to higher frequencies. So two things, smaller speaker, probably made out of styrofoam, smaller plate, sorry, and stiffer suspension. Those two things, that's my guess. I haven't tried this, of course.
0: Thank you. ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าถ้าจะทำให้มีเสียงแหลมชัดเจนขึ้นเขาก็สันนิษฐานว่าสไตโลโฟมนะฮะวัสดุนี้นะหรือโฟมนะโฟมจานโฟมก็น่าจะให้เป็นตัวทวิตเตอร์ที่ดีทวิตเตอร์คือตัวลำโพงตัวเล็กๆที่ให้เสียงสูงๆนะครับอาจารย์นะแต่ว่าน่าจะมีขนาดที่เล็กลงนะครับเพื่อให้มันสนองตอบกับเสียงสูงเสียงแหลมได้ดีขึ้นนะแล้วก็ควรจะดูตัว suspension หรือตัวช็อคอัพที่เห็นนะครับว่าควรจะมีความแข็งนะที่เรียกว่า stiffness ของ spring นะฮะให้มันสูงขึ้นนะครับเหมือนอุปมาเหมือน spring ที่มีค่า K หรือค่า stiffness ที่สูงๆเนี่ยมักจะตอบสนองได้ดีต่อความถี่ที่สูงๆนะครับอันนี้อาจารย์ดิงก็ขมวดท้ายว่าตัวเองก็ยังไม่ได้ทำการทดลองตรงนี้แต่อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานจากทฤษฎีที่เรารู้กันอยู่นะครับ
2: Okay, do we have any other questions? Oops, where am I at? You got me coming and going here. Okay.
0: Okay.
2: Are there any other questions? I did ask about damping and why we would do that. And as it's getting kind of late in the session, I would say let's save that question for next week, the next session. And in the next session, we're going to talk about how you set up the slinky seismometer, how you level it and make sure everything works well. We'll talk about how the signals from the coil are transferred into computer signals, digital signals, and we'll talk about how to set it up so that your slinky seismometer signals go up to an international database so that other classrooms elsewhere can look at your signals. And we'll talk about how to look at those signals and actually locate earthquakes next week. So that's a little bit of a preview for next week. And please translate and I will sign off. Thank you.
0: ครับก็เดี๋ยวเราเก็บคำถามที่อาจารย์ดีนถามเอาไว้นะครับว่าเกี่ยวกับตัวแมกเนตกับท่อทองแดงใน slinky seismometer กับ dumping เนี่ยนะครับเอาไว้คราวหน้านะครับซึ่งในคราวหน้าเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเซตอัพนะฮะการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ slinky seismometer ของเรานะครับ การที่จะมาปรับระดับอะไรต่างๆนะครับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำงานนะการที่จะรับสัญญาณจากตัว Slinky Size Monitor เข้าไปสู่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะเซตอัพยังไงให้ Slinky Size Monitor ของเราเนี่ยเข้าไปสู่ในระบบฐานข้อมูลของระดับนานาชาตินะครับแล้วก็จะมาดูว่าแล้วเราจะมาดูนะครับสัญญาณทำความเข้าใจกับสัญญาณที่เรารับได้จากตัว Slinky Size Monitor ของเราอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในครั้งหน้านะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
2: All right so I'd like to say thanks again to our crew on the Oregon side Blake and Nick and Alex and Alexa I'd particularly like to thank Nick and Alex for being able to make a speaker that worked the first time. That's a very impressive. And until next time, I'd like to say, Swadi Kap.
3: Thank you very much, Dr. Dean, Blake, Nick, Alex, and Alexa. And thank you, Dr. Titi. ค่ะ สำหรับการอบรมในวันนี้นะคะ ครั้งที่ 4ในเรื่องเกี่ยวกับ Slinky Size Monitor นะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเราจะมีครั้งที่5นะคะเป็นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งเราจะมาดูว่าจากการทดลองทั้งหลายนะคะที่ดร.ดีนได้แนะนำมาตั้งแต่เซสชั่นที่1นะคะจนถึงเซสชั่นที่4เนี่ยนะคะก็เราจะมาดูว่าจะมาประยุกต์ใช้นะคะในเครื่องมือนะคะ Slinky Size Monitor ได้อย่างไรนะคะก็ขอเชิญติดตามคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศเรื่อง The Physics and Mathematics of Slinky Seismometers and Their Use in the Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมหาวิทยาลัยออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยการสนับสนุนจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และสถาบันส่งการอบรมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในการอบรมจำนวนทั้งสิ้น5ครั้งโดยเรามีวิทยากรในการอบรมคือดร.ดีนลาฟลีย์บูทผู้เชี่ยวชาญจากทางด้านการสอนวิชาศิษย์เชี่ยวชาญจากและคณะของท่านจากมหาวิทยาลัยออริกอนและคณะของท่านจากมหาส่วนทางไทยเรามีท่านดร.ทิติตุลยาธิส่วนทางไทยเรามีถ้าจากสาขาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินการอบรมและผู้แปลค่ะ Welcome you all to the distance video conferencing science teacher training program on the physics and mathematics of slinky seismometers and their use in the classroom organized by the distance

0: Learning Foundation and the University of Oregon. With the kind support from the TOT Public Company Limited and the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. Today's session is the last session of the five-session series conducted by Dr. Dean Lively Brooks, a senior instructor and geophysicist and the director of undergrad studies, Departments of Physics, University of Oregon, and his team. For Thai side, we have Dr. Thitit Dulayathit from Geoscience Department from Mahidol University, Ranjanaburi campus, as a moderator and translator. Over to you, Dr. Dean and Dr. Thitit.
1: Oh, greetings, and thank you, Professor Chaliverosi. I'm not sure if I pronounced your name correctly. I'm still working on that. Welcome to the fifth session at the broadcast from the University of Oregon, as you can tell behind me. I want to start this session by pointing out that we have secretly been teaching physics and math, and in the context of using a slinky seismometer such as this in a classroom. And so I want to say that the slinky seismometer functions according to some fundamental physics constructs. The first one being that that it uses a slinky, a children's toy, for a spring, and that there's a mass hanging from the spring. And that if I vibrate it, if I push it, move it up and down at just the right frequency, it oscillates up and down. And that we have chosen the spring and the mass so that the frequency of oscillation is the right frequency of oscillation for seismic waves, so that it's optimized to detect seismic waves. Would you please translate, Dr. D.T.?
2: Thank you, Dr. Dean. ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่า
3: Thank you, Dr. Dean. ครับ
2: ครับอาจารย์ดีนก็บอกครับU of Oregon นะครับทีนี้ก็บอกว่าได้ทำการทดลองสอนฟิสิกส์นะครับโดยการฟิสิกส์ของ slinky seismometer ตัวที่เรากำลังเรียนกันอยู่นี้นะครับโดยการท่านก็ได้ทำให้เราดูว่าในการยกตัวสปริงของ seismometer นะครับยกขึ้นแล้วก็มีการขยับในความถี่ที่เหมาะสมนะครับก็จะเห็นว่านะครับของเราก็มีนะครับตรงนี้นะครับเมื่อยกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะ demonstrate ให้นักเรียนได้เห็นว่าการที่เราขยับตัวสปริงนะครับด้วยความถี่ที่เหมาะสมนะครับก็หมายความว่าสปริงขยับด้วยความถี่ที่ใกล้เคียงกับค่าของความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับเพื่อที่จะใช้ในการตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวอย่างมีประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้นะครับนี่คือการออกแบบslinky seismometer ซึ่งเรากำลังศึกษากันอยู่นะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับ
3: Thank you, Dr. Dean.
1: So I'll have to confess that we had a little bit of skepticism here. Nick had done an experiment, and his claim was that the stiffness of the slinky depended upon the number of coils that were released. And so we thought, how could we test this? We were all skeptical, of course, being good scientists. So we did the experiment where we checked the resonant frequency. We shook it with just about six or seven coils, turns of the slinky showing. And you can see when I do that, it has that kind of resonance, that frequency. Now, if I let and I double the number of coils that are loose and serving as a spring in the slinky, you can see that the resonance is much lower. So this confirmed Nick's assertion that the stiffness of the slinky depends upon the number of coils that are released and let free. So we have an adjustable spring here in this device. Please translate.
2: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าจากที่เขาได้ลองทดลองนะครับโดยให้นิกเป็นคนทำนะครับก็นิกก็พบว่า

0: การที่เราก็นิกความการที่เรา
1: ของ spring หรือ stiffness นะครับของ spring เนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนของ spring รอบของ spring ที่ปล่อยลงมานะครับถ้าหากว่าเราลดจำนวนรอบของ spring ที่ปล่อยลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าความถี่ที่เราที่เป็นความถี่ที่เป็น resonance นะครับจะมีค่าที่เป็น resonance มากขึ้นเป็น2เท่านะครับในขณะที่ถ้าเราปล่อยลงมาแล้วเนี่ยความถี่ที่เป็น resonance เนี่ยจะต่ำกว่านะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ทางอาจารย์ดีนได้ยกขึ้นนะครับจากการทดลองของนิกนะครับอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าถ้าเราต้องการที่จะความที่เหมาะสมนะครับเราก็สามารถที่จะปรับจำนวนรอบของสปริงที่เราปล่อยลงมานะครับ
0: ปรับจำนวนรอบ
2: Thank you Dr. Dean go ahead please Okay, we also noticed, of course, that these masses hanging here are actually magnets, of course. They stick to things. Now they're stuck and I can't get it unstuck. There we go. And, of course, when we move a magnet up and down inside a coil, as what would happen during detection of a seismic wave, the magnets moving up and down in the coil would create a signal. So that's another piece of physics that we call electromagnetism. Please translate.
1: จันดินก็ได้ดึงตัวสปริงขึ้นมาให้เราเห็นว่าที่นี่จะมีตุ้มน้ำหนักอยู่นะครับซึ่งตัวตุ้มน้ำหนักเนี้ยเป็นแม่เหล็กนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปในตัวไซส์โมมิเตอร์นะครับจะเห็นว่าตัวแม่เหล็กเนี่ยจะลงไปอยู่ที่ในขดลวดทองแดงนะครับเมื่อมีการเข้ามาของคลื่นแผ่นดินไหวตัวแม่เหล็กก็จะมีการขยับนะครับตรงนี้จะเป็นการที่เราใช้ตรวจวัดสัญญาณนะเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับว่าแม่เหล็กที่ขยับอยู่ภายในตัวขดลวดทองแดงจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นหลักการทางด้านอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับที่เราใช้ในการตรวจวัดสัญญาณขึ้นแผ่นดินไหวนะครับ
0: Thank you Dr. Dean
1: นะครับ
2: Thank you and the last thing that we noticed is that at the bottom of our slinky seismometer we have a copper tube and there is actually a single magnet in the copper tube And we did some demonstrations that showed that when the magnet moved in the copper tube, it induced a current in the tube which made its own magnet, which served to slow everything down. In other words, it dampens it. That's the purpose of this copper tube. And we left last session, the session four, with the fundamental question, why would we dampen the signal? I'm not going to answer that now, but I'm going to say that When Nick and Alex show how to pick PNS waves later on, they will discuss that. Please translate.
1: ครับอาจารย์ดินก็บอกว่านอกจากนี้ให้ดูที่ส่วนด้านล่างของไซส์โมมิเตอร์ของเรานะครับจะเห็นว่าจะมีท่อทองแดงอยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแล้วก็มีแม่เหล็กซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ทางด้านแล้วก็เป็นตัวน้ำหนักที่อยู่ทางด้านล่างเนี่ยนะครับขอโทษนะครับอาจารย์น้ำหนักที่ก็คือแม่เหล็กตัวนี้นะครับที่อยู่ทางด้านล่างนะตัวนี้จะอยู่ระหว่างลวดกดลวดทองแดงนะครับอันนี้จะอยู่เข้าไปหย่อนเข้าไปในท่อทองแดงนะครับก็จากคราวที่แล้วที่ได้ทำการทดลองพวกเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเมื่อเราหย่อนแม่เหล็กลงไปในท่อทองแดงนะครับมันจะมีการเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีต้านกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะชะลอนะครับให้แม่เหล็กเคลื่อนน้ำหนักตัวนี้เคลื่อนตัวช้าลงที่เขาเรียกว่าdamping นะครับนี่คือการ damping ตัวแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ได้รับสัญญาณที่ดีขึ้นซึ่งอันนี้นิกกับอเล็กจะทำการทดลองต่อไปนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นกันว่าเมื่อการทดลองที่จะพลิกตัวสัญญาณคลื่นไซสมิกนะครับนิกกับอเล็กก็จะได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: Thank you Dean
2: Thank you. So today, what we'd like to talk about with our Thai colleagues is how to set up the slinky seismometer in your school how to line it up properly, how to connect it via a USB cable to a computer, and how to set up the software on the computer so that you can observe your seismometer signals, and then how to connect your computer to the internet in a data international data repository so that data from your Slink seismometer can go to a data center where everybody can see your data, and in turn you can see other people's data. There's a couple other things we'd like to cover today as well. One of which is we'll look at the mathematical process of correlation and how we can mathematically determine if signals from different seismometers are related to each other.
3: Different size
2: models and related to each finally, other. Nick and Alex will show and, how to pick PNS waves and how to determine distances to size to earthquakes. Excuse me. Please translate.
3: To earthquakes.
1: ครับอาจารย์ดีนบอกว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวสิ่งที่เราจะได้มาเรียนกันก็คือในเรื่องของการที่เราจะมาติดตั้งนะครับตัว Slinky Size Thermometer ของเรานะครับว่าเราจะทำการติดตั้งเราจะวางเครื่องมือยังไงให้มันถูกต้องนะครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการที่จะต่อนะครับต่อตัว Size Thermometer เข้ากับระบบกับคอมพิวเตอร์นะครับการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการบันทึกนะครับแล้วก็การที่จะต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะต่อไปยังศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวนะครับเพื่อที่จะให้เราได้ส่งสัญญาณของไซส์มอนิเตอร์ของเราเข้าไปสู่ในศูนย์กลางข้อมูลศูนย์ข้อมูลนะครับและในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะไปใช้ครับไปดูข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวนะครับนอกจากนี้ก็จะยังมีการศึกษาในเรื่องของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะมาดูศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณที่ได้รับนะครับว่ามีลักษณะสัญญาณอะไรเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจให้มากขึ้นนะครับ Thank you Dean go ahead please
2: Thank you Dr. Didi finally at the end of the session given time I will talk a little bit about the uses of seismology andunderstanding our Earth. So we'll see how time plays out and how much time we have to go into that. Can I have the next slide on the... If you would please show the computer projection to our Thai colleagues. I just wanted to mention that we have developed a table that tries to summarize some of the connections to Slinky seismometers, the geo and the physics content that's associated with it, some connections to math and engineering challenges, and a bit of a summary. So this table is available in the teacher's guide that I believe you have translated in front of you. I won't go through it at this time. I just wanted to point out that it is there. And hopefully it is useful to develop kind of an overall organizational structure for this information. Thank you. Please translate.
1: Thank you. ครับจันดีนก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้มีการมาดูนะครับว่าเราจะใช้ประโยชน์ seismology เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเพื่อให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกของเราอย่างไรครับก็คือศึกษาโครงสร้างของโลกของเรานั่นเองจาก seismology นะครับอันนี้ก็คงจะมีทั้งนะครับภาพแล้วก็แอนิเมชันต่างๆอันนี้อาจารย์ดินก็บอกว่าจะพยายามอธิบายเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่เวลาจะมีให้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้ชี้ให้เห็นถึงตารางนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์ก็จะมีในเอกสารอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ทางโอเรกอนเองก็ได้จัดทำตารางมานะครับว่าสรุปความสัมพันธ์ในเนื้อหาที่เราได้เรียนกันไปทั้งหมดที่ผ่านมานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของSlinky Size Monitor แล้วก็ในเรื่องของเนื้อหาทาง ฟิสิกส์หรือ geophysics หรือทางธรณีฟิสิกส์นะที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมอย่างไรนะครับแล้วในช่องสุดท้ายก็จะเป็นช่องที่สรุปเกี่ยวกับว่าสรุปเนื้อหานะครับว่าเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงบ้าง

0: นี้อาจารย์ดีนบอกว่าวันนี้คงจะไม่ได้มาพูดกันในรายละเอียดของตารางแต่ให้เอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลเพื่ออาจารย์จะได้ศึกษากันต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นสรุปให้กับอาจารย์นะครับอาจารย์จะได้เห็นภาพรวมว่าที่เราเรียนกันมาทั้งหมด4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงกับเนื้อหาส่วนไหนบ้างนะครับ
1: เกี่ยวข้องอะไรกันยังไง
0: Thank you Dean
1: บ้างนะครับ
2: Go ahead, please. Thank you, Didi. And at this point, I'd like to pass it over to Alexa and Max, who are going to show us how to set up a Slinky size monitor in a school, and they will say a few words about how the signals from the coil are conditioned as well. Thank you.
0: ครับต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของ Max กับ Alexa นะครับที่จะมาทำให้เราได้เห็นว่าเขาจะติดตั้งในเรื่องของ Slinky sizeโมนิเตอร์อย่างไรนะครับครับผม
1: Slinky size monitor อย่างไรนะครับ
0: ครับผม
1: Slinky size monitor อย่าง
0: Thank you ครับ Hi
1: Thank you Hi
3: Thank you couple pieces and it probably won't be calibrated either so we're going to lead you through the proper way to put the parts together and to get them calibrated properly so it can work well in detecting our calibrated properlyso it can work well in detecting our
0: calibrated properly. ครับ Alexa ก็บอกว่ากำลังจะทำอะไรนะครับคือกำลังจะบอกว่าอันนี้เนี่ย size monitor ที่เห็นอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีการ calibrate ก็คือการปรับค่าให้ถูกต้องนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าเธอจะ Alexa กับ Max ก็จะช่วยกัน calibrate ให้เราดูนะครับ Thank you calibrate Alexa and Max you can go ahead calibrate Alexa and Max you can go aheadAlexa and Max, you can go ahead. Alexa and Max, you can go ahead. Hi. Hi. Go ahead, please.
3: Can you hear me okay?
0: Oh, now, okay. Yes, okay.
3: Can you hear me okay? All right. So the first step is to attach the USB cable to the seismometer using the port located in the base. And for the next part, you're going to take the cap, and if you look inside of it, there will be a nut and two metal bars on a bolt. You're going to unscrew the nut and take off one of the metal bars. Dr. Didi, if you would translate.
0: All right. ครับ อันนี้ครับ เริ่มต่อสายตัว Slinky Size Monitor นะครับ เสียบที่กันบ้างนะครับ แล้วก็ที่ฝานะครับ ก็ให้ถอดตัวน็อตออกนะครับ
1: ฝานะครับ ก็ให้ถอด
0: Thank you, Alexa. Go ahead.
3: Thank you, Dr. Didi. The next step, you're going to take your slinky.
4: Thank you, Dr. Didi.
3: The next step, you're going to take your slinky. Make sure it has one end with a little loop on it and the other end is flat.
4: Make sure it has one end.
3: You're going to take the end of the loop and count out about 12 loops. That's the amount of loops we found worked best for the length.
0: ครับ ตอนนี้ก็ Max ก็เตรียมสปริงนะครับ Slinky Spring นะครับที่จะติดตั้งเข้ากับที่ส่วนของฝานะครับเขาบอกว่าใช้ประมาณสัก12เขาบอกว่า12รอบของนะครับซึ่งน่าจะให้ผลที่ดีที่สุด
1: รอบของสปริงนะครับซึ่งน่าจะให้ผลที่ดีที่สุด
0: Alexa thank you go ahead please
3: Thank you, Dr. Didi. Then you're going to take all the extra coils and sandwich them between the two metal bars and tighten it that way by tightening the nut
0: ครับตอนนี้ก็จะประกอบตัวสปริงกลับขึ้นไปที่ฝานะฮะโดยการนำเอาสปริงส่วนที่เหลือที่ไม่ใช้เนี่ยเอาขังเอาไว้นะครับโดยใช้ตัวแผ่นโลหะนะฮะปิดกั้นนะครับผมว่าดูจากของเขาน่าจะเห็นชัดเจนกว่านะครับเพราะถ้าผมทำตรงนี้อาจารย์อาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยฮะทำประกอบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยฮะทำประกอบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยฮะทำประกอบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยฮะทำประกอบง่ายๆนะครับ
3: All right, your slinky is now anchored to the cap of the seismometer with 12 loops free. Next, you're going to take the eye bolt, which has the magnets on it, and attach it to the end of the slinky. Then we'll have the slinky attached to the cap.And the magnet on that, and next we're going to start working on calibration.
0: ครับจากนั้นเมื่อติดตั้งสปริงเสร็จแล้วนะครับก็เอาตัวน้ำหนักนะครับซึ่งเป็น

0: ตะขอ
1: ส่วน
0: ท
1: น้
0: ี่
1: ำหน
0: ม
1: ัก
0: ี
1: นะครับซึ่งเป็น
0: แม่เหล็ก
1: ตะขอ
0: นะครับ
1: มีนะครับ
0: มีแม่เหล็กอยู่สอง
1: แม่
0: ส่
1: เ
0: ว
1: หล
0: น
1: ็ก
0: ส่วนที่เป็น3ก้อนอันหนึ่งแล้วก็
1: มีแม
0: 2
1: ่เหล็
0: ก้
1: ก
0: อน
1: ส
0: ที
1: อ
0: ่อย
1: ง
0: ู่
1: อ
0: ท
1: ั
0: าน งท้าย
1: น
0: นะครับติ
1: ด
0: ตั้ง
1: ก
0: เข้าไปกับสปริงนะครับ
1: สองก้อนที่อยู่ทางท้ายนะครับติดตั้งเข้าไปกับ
0: Thank you Alexa Go ahead
2: Thank you Dr. Didi Our first step in calibration is leveling the seismometer so making sure it's not tilted at all So you're going to put a level on top of it while the cap is still off and using the knobs on the feet of the seismometer you can adjust the height on various sides
0: ครับก็ในขั้นต่อไปนะครับเราก็จะต้องมาปรับระดับนะปรับระดับของไซส์โมมิเตอร์ของเรานะครับโดยการใช้ลูกน้ำนะครับลูกน้ำช่างไม้อะครับนะครับน้ำช่างเขาใช้กันนะครับเอามาวางอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ทำการปรับระดับโดยปรับที่ขาทั้ง3ขานะครับซึ่งจะเป็นเกลียวอยู่นะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะปรับให้ได้ระดับนะครับตามที่ต้องการนะครับให้ได้ระดับนะครับตามที่ต้องการ Thank you Alexa
2: Thank you, Dr. Didi.
0: Thank you, Alex.
2: All right, now that our seismometer is level, we're going to put the cap on and make sure that the magnets go smoothly through the two tubes. And our next step for calibration is making sure that the bottom magnet lines up with the top of the copper tube. And to make sure that's correct, you can use the knob on top of the speaker seismometer to adjust how high up or how low down it is.
0: ครับเมื่อทำการปรับระดับแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็นำเอา Slinky Spring กับตุ้มน้ำหนักนะฮะใส่เข้าไปในตัว Seismometer นะครับในการปรับระดับตรงนี้นะฮะใส่ลงไปแล้วเนี่ยให้ระดับของแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กตัวล่างนะครับให้อยู่ปริมกับระดับของขอบบนของท่อทองแดงนะครับอันนี้ก็ต้องปรับตัวบนด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีครับ Thank you Alexa
1: เดี๋ยวลองดูอีกทีครับ
2: Thank you Dr. Didi
0: Thank you Alexa
2: Our final step for calibration is to use the brass bolts and nuts that are coming out of the sides of the seismometer and what you can do with these is you can adjust the two tubes inside the seismometer such that they're lined up perfectly with each other and the magnets do not touch the sides of either tube
0: โอเคครับจากนั้นสเต็ปถัดไปนะครับเมื่อเราถ่วงน้ำหนักลงไปแล้วนะครับก็จะทำการปรับตัวขดลวดท่อขดลวดทองแดงนะครับโดยการใช้น็อตที่อาจารย์เห็นอยู่ด้านข้างของไซส์โมมิเตอร์นี่นะครับปรับทั้งตัวท่อทองขดลวดทองแดงและก็ท่อทองแดงนะครับให้พยายามให้อยู่ในแนวที่กึ่งกลางที่สุดนะครับให้มันวางตัวขนานไปกับตัวตะขอนะครับตะขอแม่เหล็กที่ห้อยอยู่นะครับ
1: ตะขอนะครับตะขอแม่เหล็ก
0: All right thank you Alexa go ahead please
1: All right thank you
2: Dr. Didi
1: go ahead please
2: So we now have our completely set up and calibrated seismometer I'd like to finish this off by asking if there are any questions in the audience about setting up seismometers
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จละสำหรับเบื้องต้นในการที่จะปรับ calibrate ติดตั้งตัวของ
1: ปรับ
0: Slinky seismometer อาจารย์มีคำถามอะไรจะถามไหมครับอาจารย์มีคำถามทางหัวหินครับมีคำถามอะไรจะถามไหมครับ
1: ทางหัวหินครับมีคำถามอะไรจะถามไหมครับทางหัวหินครับมีคำถามอะไรจะถามไหมครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ทิติ
0: ถ้าไม่มีผมมีคำถาม
3: ผมมีคุณมีครับ
0: ผมกำลังจะถามว่าท่อเนี่ยนะครับ
1: ผมกำลังจะถามว
0: ่
1: า
0: ท่อที่อาจารย์เห็นเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ค่อยบางอันมันก็จะแน่นบางอันมันก็จะไม่แน่นนะครับทีนี้
1: บางอันมันก็จะแน่นก็จะไม่แน่น
0: ถ้าเกิดมันไม่แน่น
1: ทีนี
0: ้เราจะทำยังไงแสดงว่าตรงนี้มันก็จะ
1: ถ้าเกิดมันไม่แน่นทีน
0: ี้ไม่อยู่ในระดับที่ดีใช่ไหมครับเปิดตัวนี้ค่อนข้างแน่นนะครับ
1: นี่ใช่ไหม
0: บางตัวอาจจะ
1: เปิดตัวนี
0: ้ต้องถามเขาดูว่ามันเกิดกรณีอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ต้องถามเขาดูว่า
0: อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถามได้นะครับAlexa
1: อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถามได้
0: I have a quick question
1: Alexa
0: yeah the tube the transparent tube as you see here
1: the transparent
0: some of the seismometer some of them

0: are fixed. I mean, you cannot shake it. But some of them are very shaky. I mean, in that case, how would you do? How would you deal with that?
1: In that case, how would you do?
2: You mean in the base?
0: No,
2: just
0: the tube. The tube. The tube part. This part.
1: The tube.
0: The base is not very, very stable.
1: This part.
0: The base is not very, very stable.
3: These legs to lock that position. That's probably what they're talking about.
2: So there is one screw on the base that you can tighten that should help keep the tube more tight into the base. Also, apparently the three legs are can also be adjusted. Can we get a bottom view of that? Is that a problem? I'm just trying to see what you're saying. Does that help stabilize the tube? Yeah, so there's screws on the bottom that also will help stabilize the tube. So if you make sure those are tight, that should help.
3: And then also on the legs, there's a nut that you can use to tighten the actual level placement that you've established.
4: อาจารย์ดิติครับทางไซหัวหินมีคำถามครับอาจารย์ดิติครับทางไซหัวหินมีคำถามครับ
0: ถามเลยครับอาจารย์
4: ใช่ครับอาจารย
5: ์สวัสดีครับผมสงสัยว่าถ้าหากว่าเราจะทำเครื่องสมูทเตอร์เองครับวงจรที่จะใช้ในการประมวลผลหรือว่าแปลความหมายเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยพอทำได้ไหมครับความหมายเข้าหรือว่ามีขายไหมตรงนี้ครับพอทำได้ไหมครับหรือว่ามีขายไหมตรงนี้ครับ
0: question from the teacherfrom Hua Hin. The teacher asked about these electrical circuit that you would detect the signal. The question is that whether is it possible that you develop one yourself? I mean, develop one yourself, or would it be possible to buy an extra one if he really want to test out whether he want to build another slinky size thermometer himself. So probably the circuit is the most difficult part. So he would asking whether would it be possible that he develop one or whether to purchase it from somewhere.
3: Sure, you could definitely develop one yourself, but the chip that we've included in the seismometers is commercially available. It's called the Arduino Uno, and you can program it yourself to do a variety of things, including what we've been using it for in the seismometer.
0: ครับอาจารย์ได้ยินไหมครับก็คือเขาก็บอกว่าสามารถที่จะพัฒนาเองได้นะครับแล้วก็ตัวชิ้นส่วนต่างๆก็มีขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะจัดทำขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะจัดทำขึ้นมาได้เหมือนกัน
6: I would just add to that Dr. Didi thatone of the science librarians here at the University of Oregon built two of these himself, and he did build his own boards at the same time. So it's very much possible to do this, you know, at home or that way. Thank you.
0: อาจารย์ดีนก็เพิ่มเติมให้ฟังนะครับว่าคนที่ยูเออริกอนเองเขาก็สามารถที่จะสร้างตัวบอร์ดขึ้นมาเองได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจารย์ก็สามารถที่พัฒนาเองได้ถ้าอาจารย์มีความรู้ทางไฟฟ้าในเรื่องของเซอร์กิตต่างๆนะครับแล้วก็การประกอบชิ้นส่วนต่างๆได้ครับอาจารย์นะครับแล้วก็การประกอบชิ้นส่วนต่างๆได้ครับ Thank you
2: Thank you Dr. Didi All right we're now going to move on to our next segment which is actually talking about things that the Arduino board does So I'm gonna head this over to Max
3: Okay, so we just perfectly timed. We did want to talk about what the chip actually does, and it's three things. First, it filters the frequencies to the range that we want to look at. It then amplifies that signal, and then it finally converts it from a continuous analog signal into a digital signal that we can use and do things with on a computer, the kind of calculations that we need to. And to talk about that first, or

0: calculation.
1: Didi, if you'd like to translate, and then I want to talk about the first point a little more.
0: Didi, if you'd like to translate,
2: okay.
0: And then I want to
2: talk about the first point. Okay. เป็นเวลาที่ดีเลยที่จะได้พูดถึงเรื่องเจ้าเซอร์กิตหรือกล่องที่ว่านี้นะครับก็กล่องที่ว่านี้ก็จะทำหน้าที่นะอันแรกก็คือในการกรองตัวสัญญาณนะครับ
3: อันแรกคือ
2: สัญญาณที่รับมามันจะมีหลายความถี่นะครับแล้วก็เลือกกล่องเฉพาะที่เราต้องการที่จะตรวจวัดนะครับก็คือคลื่นไซส์มิกนั่นเองนะครับเมื่อกรองสัญญาณแล้วที่ก็เรียกว่าฟิลเตอร์นะครับกรองสัญญาณให้ได้ความถี่ที่เหมาะสมแล้วนะครับก็จะทำการขยาย
3: แล้ว
2: ขยาย
3: นะครับ
2: คือก็จะทำให้มันแรงขึ้นนะครับก็คือ amplify นะครับเมื่อในสเต็ปที่2 amplify แล้วนะครับก็จะทำการเปลี่ยนค่านะครับที่เขาเรียกว่า A to D conversion นะครับก็คือ analog to digital ก็คือเปลี่ยนค่าจากที่เป็น analog ไปเป็นค่าตัวเลขนะครับเพื่อที่จะเอาไปประมวลผลต่อไปนะครับ Thank you Max go ahead please
1: Okay, so as we've discussed, seismic waves happen in a certain range of frequencies. And so we obviously want our seismometer to only really spit out information with those range of frequencies. So we use what's called a bandpass filter. And what that does is it effectively cuts out the frequencies outside of that range. So that we use two filters. We use what's called a high pass filter, which lets higher frequencies through and then cuts off frequencies below a certain point. And we combine that with a low pass filter, which lets low frequencies through and cuts off those higher. So effectively, we get a window of frequencies that the chip can then amplify, convert to a digital signal, and store to be studied. If you could please translate, Dr. D.
2: Cut.ในขั้นตอนที่ทำการกรองสัญญาณเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าฟิลเตอร์ที่เขาใช้ก็จะเป็นband pass filter นั่นก็หมายความว่าให้สัญญาณเฉพาะช่วงที่เราสนใจ
3: สัญญาณ
2: สามารถที่จะผ่านเข้าไปได้
3: สามารถ
2: ครับเหมือนเราใช้กรอง
3: ครับ
2: ใช้กรองอะไรสักอย่าง
3: กรองเฉพาะใช้กรอง
2: ตัวสัญญาณที่เราต้องการเท่านั้นนะครับก็หมายความว่าก็อาจจะต้องมี high passก็หมายถึงว่า low pass นะครับถ้าบอกว่า high pass ก็คือให้เฉพาะ high frequency ที่ตั้งแต่เท่านี้ขึ้นไปสามารถผ่านไปได้นะครับหรือให้ low pass filter ก็จะเป็นให้เฉพาะตัวสัญญาณที่มันต่ำกว่านี้ที่ผ่านเข้าไปได้นะครับอันนี้มันก็เลยออกมาเป็น band pass filter ก็คือเป็นช่วงออกมาเป็นความถี่ที่เราจะให้มันผ่านเข้าไปได้ที่เหลือก็จะถูกตัดทิ้งไปนะครับที่เหลือก็จะเป็นสัญญาณที่เราไม่สนใจนะครับเราจะเอาเฉพาะช่วงความถี่ที่เราสนใจนะครับเราจะเอาเฉพาะช่วงความถี่ที่เราสนใจ Thank you Max go ahead please Thank you Max go ahead please
4: We're actually going to go back to me
5: We have a quick visual representation of what the board does that I just want to show you real quickly So here's a graph of frequencyversus amplitude or detectability. And this is the raw data that just the Slinky picks up. As you can see, its resonance frequency is at 1 hertz. It doesn't pick up frequencies farther away from that. So what we do is we first add the low pass function, which as you can see, cuts off anything above, well, it should be about 2 hertz. Graph wasn't made super well.And what you get from adding those two functions together is a curve that looks something like that. Then we add the high pass, which cuts off any frequencies below around 0.01. And what we end up with is a curve that looks something like this. So from the whole Slinky seismometer, the Slinky and the board together, we see frequencies from 0.01 to 2 hertz the best. Dr. Didi, if you translate.
2: ครับ Alexa ก็ได้แสดงให้เห็นถึงกราฟนะครับที่แสดงค่าที่วัดได้นะครับมีกราฟที่แกนแนวนอนก็จะเป็นความถี่ของคลื่นนะครับแล้วก็ค่าที่วัดนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งแรกที่เขาทำเราจะเห็นว่าในช่วงความถี่ที่เราเห็นในกราฟนะครับก็มีตั้งแต่ต่ำกว่า 0.01 ถึงสูงกว่า100เฮิร์ตซ์นะครับทีนี้ในการทำงานเนี่ยเราก็จะมีการ ฟิลเตอร์นะฮะอันแรกที่ใส่เข้าไปก็คือ low pass นะครับ low pass ก็อาจารย์จะเห็นในชีตที่อาจารย์มีอยู่นะครับในรูปนี้นะครับอาจารย์จะเห็นว่า low pass ก็คืออะไรก็ตามที่ต่ำกว่า2 Hz low pass ลงมาอะไรก็ตามนะครับต่ำกว่า2ให้ผ่านนะครับที่สูงกว่า2 Hz ขึ้นไปตัดทิ้งให้ผ่านนะครับเสร็จแล้วเขาก็แสดงเห็นถึงกราฟที่ได้จากการที่ตัดคลื่นที่สูงกว่า2 Hz ขึ้นไปนะครับคือ high ไม่ผ่าน low ผ่านนะครับเรียกว่า low pass นะครับที่ต่ำผ่านจากนั้นก็ใส่ high pass ขึ้นไปจากนั้นก็คือ high อะไรก็ตามที่สูงกว่า 0.01 Hz ขึ้นไปให้ผ่านเข้าไปได้นะครับอันนี้คือ high pass ทั้ง2อันบวกกันมันก็จะเป็น band pass ใช่ไหมครับคือทั้ง2อันที่ในช่วงนี้ถึงช่วงนี้ถึงจะผ่านเข้าไปได้นะครับเสร็จแล้วกราฟที่ออกมาได้ที่เป็น combined response ที่อาจารย์ที่ออกมาได้ที่เป็นผลจอนะครับอันนั้นก็คือผลที่ได้จากการทำการกรองสัญญาณนะครับทำการฟิลเตอร์ข้อมูลออกไปนะครับก็จะเป็นช่วงคลื่นความถี่ที่เราสนใจนะครับก็คือประมาณ 0.01 จนถึง2 Hz นะครับซึ่งจะเป็นช่วงความถี่ที่ใกล้เคียงหรือตรงกับความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับ Thank you Alexa go ahead please
5: Thank you Alexa go ahead Before we move over to Blake I'd like to mention that there is a plot with curves like this on about page 6 of the teacher's guide. It was made for a different seismometer, so the ranges will be slightly different, but you can take a look at that if you want. Thank you, Dr. Didi.
2: Thank you. Thank you, Dr. Didi.อย่างที่บอกนะครับกราฟที่เห็นนั้นก็สามารถที่จะมองได้ในอาจารย์สามารถที่จะดูได้ในเอกสารที่ได้รับแจกนะครับ
3: อาจารย์สามารถที่จะดูได้ในเอกสารที่ได้
2: Thank you Alex
3: ครับอาจารย์สามารถที่จะดูได้ในเอกสารที่ได้
2: Thank you Alex
5: ครับอาจารย์สามารถที่จะดูได้ในเอกสาร All right and I'd like to welcome Blake to the stage
0: Can you hear me okay?
2: Yes, perfect.
0: Can you hear me okay? Good. Hello, Dr. D.
2: Yes, perfect.
0: Right. So I... Right. So I am going to show you how to connect the Slinky seismometer to the program called JamSize, which lets you actually look at the data that's being recorded and compare it to data from other stations that you can also link to through the JamSize program. And at the end, I'll talk a little bit about how to hook up to Iris and actually send the data that you're recording onto their bank so that other people at other stations can also look at your data and compare it to their own.
2: Okay.
0: So first, I'm going to pull up. So first, I'm going to set of instructions that is located inside the Google Drive folder in the same folder. That's the section in the section 5 folder, section 5A. It's called JamSize installation instructions, session 5. In this, I'll go over how to install JamSize, how to install the drivers that you need for the different programs JamSize relies upon. And then I am using a Windows operating system for this. So this will show you how to use it on Windows. We found that using it on a Mac is similar, but can be a little more difficult. So I recommend using Windows if you have it. I'll go ahead and let you translate, Dr. D.
3: I recommend using Windows if you have it.
2: All right,
3: you,
2: Dr.
3: Blake. Thank you. All right, thank you.
2: ครับ Blake ก็จะมาแสดงให้เราเห็นถึงวิธีการนะครับในการที่จะเชื่อมต่อ Slinky Seismometer นะครับโดยใช้โปรแกรม JamSize นะครับซึ่งก็จากนั้นก็จะทำการฮุกอัพนะครับหรือเชื่อมต่อเข้ากับตัว Iris Data Management Center นะครับเป็นศูนย์การจัดการข้อมูล Iris นะครับทางด้านแผ่นดินไหวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีอยู่ในเอกสารที่มีอยู่ใน Google Drive ของเอกสารอาจารย์เองนะครับอาจารย์ดีนนะครับซึ่งอาจารย์สามารถที่จะดาวน์โหลดมาดูได้นะครับในนั้นก็จะมีวิธีการที่จะเชื่อมต่อติดตั้งต่างๆนะครับของโปรแกรม JamSize นะครับตามลำดับขั้นตอนนะครับทีนี้เขาก็มีความเห็นนิดนึงว่า ในที่นี้เขาจะใช้ตัว PC นะครับซึ่งใช้ Windows นะครับเป็น Windows ตัวนะครับในการติดตั้งเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ทำเนี่ยเห็นว่าถ้าใช้ Macintosh นะครับบางท่านที่ชอบใช้ Macintosh นะครับจะมีปัญหามากอาจจะมีปัญหาในเรื่องการติดตั้งอยู่บ้างนะครับก็เขาก็เลยเลือกที่จะใช้ Windows ติดตั้งครับบ้างนะครับก็เขาก็เลยเลือกที่จะใช้ Windows
0: Thank you Blake go ahead please
4: Thank you, Dr. D. Okay, so the first thing that we need to do is there's some links in this document to the Iris website that JAMA Sites is located on, as well as to the websites where the Arduino Uno drivers, which are the drivers that control the Arduino board inside the seismometer, and also to a program called About Time that the JAMA Sites program relies on. So first, we click these links, and they'll take us to the websites that we need. The first link takes us to the JAMA Sites website.Which I have here. Can you see the website behind me?
2: Yes,
4: I have here. Can you see the website behind me? Okay. So in this, there's going to be a board that asks for your name and your email and a CAPTCHA to verify that you're human. And then when you go through all of that, there'll be a website that shows you, just has a download link for whether you have 64-bit Windows or 32-bit Windows. And then you can download your appropriate file. Go ahead and let you translate, Dr. D.
2: Appropriate file.Thanks, Blake. ครับก็เมื่อเราเข้าไปในเอกสารตัวนี้นะครับในนั้นก็จะมีลิงก์นะฮะให้เราทำการเข้าไปที่หน้าเว็บของโปรแกรมต่างๆนะครับในเบื้องต้นเขาก็ทำการเข้าไปในหน้าลิงก์ของ JAMA Sites นะครับซึ่งในการทำงานตรงนี้อยู่ที่ข้อหนึ่งเลยนะก่อนที่จะทำการอื่นๆก็ต้องติดตั้งตัวโปรแกรมที่ต้องใช้ต้องเกี่ยวข้องนะครับตัวแรกที่จะติดตั้งก็จะเป็น JAMA Sites นะครับจากนั้นก็จะเป็น ArduinoUno drivers นะครับแล้วก็จะไปติดตั้งโปรแกรม About Time นะครับซึ่งในนี้ก็จะมีอยู่ในเอกสารอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีหรือเปล่ามีใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีครับก็ครับตอนนี้เขาก็เข้าไปที่จอของดาวน์โหลดของ JAMA Sites นะครับในนั้นก็จะมีที่ให้อาจารย์ต้องกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลอะไรต่างๆอีเมลนะครับแล้วหลังจากที่เข้าไปแล้วก็กำลังจะดาวน์โหลดแล้วครับแล้วหลังจากที่ Thank you Blake ก็ให้ Chris
4: Okay, so I just went ahead and did what I just described, and now I'm on the JAMA Sites download window. And so I have 64-bit Windows, so I would click this link to download the installer. If you have 32-bit Windows, you can just this link here, and then Mac is down here. So I already have this downloaded, but I'll just click to show you. You click this, and then a window will pop up. You say save the file, and it will download into your downloads folder. All right, and then I'll go to another website, About Time, which is the same thing. You hit the download and you download them drivers. And then there is the Arduino, which you go to this website. It asks for you to donate money, but you don't have to. You can just click the just download button. And that will just download the Windows.exe command. You can go ahead and translate now, Dr. D.
2: Yes.
4: Command.
2: Go ahead and translate now, Dr. D.พอเข้าไปตัวหน้าโปรแกรมนะฮะก็ทำการดาวน์โหลดหน้าโปรแกรม JAMA Sites นะครับและอีกการหนึ่งที่ดาวน์โหลดก็คือในตัวของ About Time นะครับตรงนี้ก็เขาบอกว่าเขาจะถามเรื่อง donation อะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรก็คลิกไปที่ just download นะครับก็เพื่อที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมครับอันนี้ที่จริงเขาก็คงติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราคลิกเข้าไปว่าดาวน์โหลดแล้วก็เซฟแล้วก็ติดตั้งกับแต่ละนครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
4: Thank you, Dashti. So I've just opened up on my computer where I have these folders that I just downloaded from the websites that I just showed you. And so I already have About Time and Arduino driver installed on my computer because they take a little bit of time to install, about 5 minutes or so each. But all you have to do to install them is just double click.Your computer will ask if you're sure you want to download it. You say yes, and you say okay, and then it'll install all of the Arduino driver. And then you do the same thing for About Time, it'll install that as well. The important thing to keep in mind is that you have to install both the About Time and the Arduino drivers before you install the JAMA Sites program, because JAMA Sites relies on the Arduino drivers and the About Time drivers. If you want to go ahead and translate, Dr. D, thank you.
2: Blake, ก็แสดงเห็นถึงการติดตั้งต่างๆพอเราเซฟตัวดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วเนี่ยแล้วก็คลิก ติดตั้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นให้ติดตั้งตัว Arduino Uno drivers กับ About Time ก่อนนะครับก่อนที่จะติดตั้ง Java Size นะครับ Java Size จะต้องเรียกหาทั้ง2ตัวแล้วนะครับ Thank you Blake go ahead please
0: Thank you Dusty right so now I'm going to go ahead and walk you throughactually installing the JamaSize program, which is the program that actually reads the signal from the seismometer.

0: ใช้เวลาติดตั้งสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้นะครับเขาก็จะทำการเชื่อมต่อ
1: ในระหว่างนี
0: ้ตัวไซส์มอนิเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับตัวจามาไซส์มันจะเรียกหาโปรแกรมเซตอัพตัวอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ตัวไดรเวอร์ของ
1: โปรแกรมเซตอัพ
0: อาร์ดูโน่อูโน่แล้วก็ตัวพาวเวอร์ทามไดรเวอร์ของก็ตอนนี้น่าจะใกล้พร้อมแล้วนะครับ
1: ตอนนี้น่าจะ
0: Thank you, Blake. Go ahead, please.
2: Thank you, Dr. D. Thank you, so one thing now that I want to do, now that it's loaded, before I actually run the installer, is that I would like to verify that I have the proper version of Java installed on my computer, because JamaSize is a program that relies on Java. So you want to double check that you have Java that is a version 1.7 or higher. If you don't, you won't be able to install JamaSize correctly. So I'll go ahead and let you translate, and I'll get to the right place in my computer, double check that I have the right version. Thank you, Dr. D.
0: ครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะครับที่จะรันโปรแกรม JamaSize เนี่ยเราต้องทำการ verify ซะก่อนนะครับว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เนี่ยมี Java นะครับมี Java ที่เวอร์ชันที่ 1.7 หรือสูงกว่านะครับหรือหลังกว่า 1.7 นะครับถึงจะสามารถที่จะรันโปรแกรมได้ถ้าคอมพิวเตอร์เราเก่าหรือมีซอฟต์แวร์ที่เก่านะครับเก่าแล้วก็มี Java ที่เวอร์ชันต่ำกว่านี้ก็จะไม่สามารถรันได้นะครับก็จะมีปัญหาในการติดตั้งนะครับ
1: ไม่สามารถรันได
0: ้ Thank you Blake go ahead please
2: Thank you, Dr. D. Right, so now I opened up my command prompt. I went ahead and did it on my own because I imagine the command is going to be different on a Thai edition of Windows than an English edition of Windows. But once you have your command line prompt open, all you have to do is type in Java version. I imagine in the Thai it'll be something, command something similar to this. And it'll just tell you the version.That you have. If you want to translate, Dr. D.
0: ครับในการที่จะตรวจสอบว่าของเรามันเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามี Java เวอร์ชันไหนอยู่นะครับก็ให้เข้าไปที่ command อยู่นะครับ command หน้าต่าง command นะครับแล้วอาจารย์ก็พิมพ์คำว่า Java version แล้วครับซึ่งอันนี้จะอยู่ใน instruction นี้นะครับแล้วก็มันก็จะบอกคอมพิวเตอร์จะบอกเราว่า Java ที่เรามีเป็นเวอร์ชันไหนครับBlake, go ahead, please. Thank you.
2: Thank you, Dr. D. Right, so I'm just looking at my window, and I see that I have version 1.8, which is higher than 1.7, so I'm good to go. So I will just close my command prompt. And then I'm going to go back to where I was before. And actually install JamaSize.And so a lot of the things that you have to do with this is there'll just be a series of next arrows where you keep pressing next while it downloads certain files and gets things in the proper order. So I'm going to just go through that process. If you want to go ahead and translate, Dr. D.
0: หลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่าอ๋อ Java ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเวอร์ชันที่โอเคใช้การได้นะครับคือตั้งแต่ 1.7 ขึ้นไปนะจากนั้นก็จะทำการติดตั้งตัว JamaSize นะครับ
1: จากนั้นก็จะทำการติดตั้ง
0: ก็JamaSize ให้คลิกเข้าไปนะครับที่ตัวติดตั้งโปรแกรม
1: ให้คลิกเข้าไป
0: ให้ครับคลิก next เข้าไปเรื่อยๆนะครับ
1: ให้คลิกเข้าไป
0: ครับ Thank you Blake go ahead please
2: Thank you and now it's just asking me where I want to put it I'm just putting in my program files you can choose from a different folder if you want pressing next again selecting that I want to start menu and where I want it to be located again selecting that I want next and it's asking if I want a desktop icon which I'm going to go ahead and do that so I say next desktop icon and then we'll go ahead and install if you want to translate while it's doing that and then we'll go ahead and install
0: ครับก็แสดงให้เราเห็นถึงการเข้าไปในinstalling เมนูต่างๆนะครับซึ่งเขาก็ส่วนใหญ่ก็ให้ดูว่าจะติดตั้งตัวโปรแกรมไว้ในโฟลเดอร์ตัวไหนตัวไหนอะไรพวกนี้ซึ่งส่วนใหญ่พวกเราก็ by default อยู่แล้วนะครับจะให้กด yes เข้าไปเรื่อยๆนะ next ไปเรื่อยๆนะครับคือสิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็กำลังติดตั้งอยู
1: ่ครับนะครับคือสิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็
0: Thank you Blake go ahead please
2: Thank you Dr. D.So now while you translate it, went ahead and finished installing. So now all I have to do is hit the finish button, and it's ready to go. Right. So now I have JamaSize on my computer. So the next thing that I'm going to do is now that I have my seismometer connected to my computer, I'm going to do this step that I'm about to do is an optional step.This is only necessary if your computer is going to have problems connecting to your Arduino board. So it's kind of a backup step just to make sure that that nothing goes wrong.
3: A backup step.
2: So I'll go ahead and let you translate, and I'll get to that. I'm going to open up something.

0: the device manager, and I'm going to check what port something the seismometer is installed to. If you want to translate that. Thank you, Dr. Dubey.
1: Okay. ครับจะเห็นว่าเมื่อเขาติดตั้งตัว JAMA Size นะครับ finish ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตั้งเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยสเต็ปที่เขากำลังจะทำต่อไปอันนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็เพื่อที่จะให้มั่นใจนะครับว่าคอมพิวเตอร์ทุกอย่างทำงานถูกต้องนะครับเหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าเป็นแบ็กอัพอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานถูกต้องโอเคนะครับก็จะทำการเข้าไปเช็คว่าตัวไดรเวอร์ตัวต่างๆถูกต้องหรือเปล่านะครับเขาก็จะเปิดเข้าไปที่ตัวของ device manager ของ Windows นะครับซึ่งอาจารย์น่าจะรู้จักนะครับ Thank you Blake go ahead please
0: Thank you, Dr. D. So I went ahead and just searched in my start menu for device manager, and then I opened it up, and that's what this program is right here. And so what I'm doing in it is I'm going to go and look, and so there should be something that says ports, and this will tell me where the Arduino board is connected to my computer. And so I will find, it's called Arduino here, and I'll double click it, and then I can record the port number in case I need it in the future if my computer has a hard timefinding the device later on go ahead and translate Dr. DB thank you finding
1: the device ครับเมื่อเข้าไปในเมนูของ device manager แล้วนะครับอาจารย์ก็เข้าไปดู port นะครับตรงนี้ก็เพื่อที่จะหาว่าไอ้ตัว Arduino Uno ครับตรงนี้ก็เพื่อที่จะ com port มันเป็น com port ที่เท่าไหร่นะครับลอง double click เข้าไปดูนะครับว่า port number ของตัว Arduino Uno port number มันอยู่เป็นตัว com port ที่เท่าไหร่นะครับมันอยู่Thank you, Blake. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. D. Thank you, Blake. Right. So I just double-clicked the thing that said Arduino Uno. And here it's telling me that is located on port number 001.hub001. And so if it had trouble, if Shamasize had trouble finding it, I'd be able to tell it to look in that port. So I'm going to go ahead and say OK. Then I'm going to go back to Shamasize. If you want to translate that, Dr. D.
1: ครับเมื่อเข้าไปคลิกดูแล้วนะฮะก็จะเห็นว่ามันแสดงให้เห็นว่าไดรเวอร์ของเราตรงนั้นมันไปอยู่ที่พอร์ตของเราพอร์ตเล็กที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ในกรณีของเขาก็เป็นพอร์ตที่001นะครับก็จำตัวเลขนี้ไว้นะครับเผื่อว่าเวลาไปรันโปรแกรมจริงๆแล้วมีปัญหาขึ้นมาจะได้เวลาไปรันโปรแกรมจริงๆแล้วว่าพอร์ตที่เราจะใช้งานมันเป็นพอร์ตเท่าไหร่นะครับพอร์ตที่เราจะเป็นการรันตัวโปรแกรมนะครับก็จะเป็นการรันตัว Thank you Blake go ahead please
0: Thank you Dr. D Thank you Blake so I'm going to close this nowThank you, Dr. D. Thank you. All right, and now I'm going to go to my desktop and open up. All right, and now JAMA Size, which is now JAMA Size located on my desktop. So now I'm loading JAMA Size right now. So you can just double click words on your desktop.
1: So you can just double-click words. ใช้เวลานิดนึง So you can just double-click words. ใช้เวลานิดนึง
0: Okay. So now that JAMA Size is up. So a couple different things can happen. Usually the first time you install, what I'm about to show you will pop up automatically. But for me, because I've installed it so many times and uninstalled it so many times, it doesn't pop up automatically. So all I do is I go to Files and then go run the Source Configuration Wizard. And so if that happens to you where it doesn't pop up, you can do this as well. But usually this will pop up automatically, this window that I'm showing right now. I'm going to go ahead and translate that, Dr. D.
1: ครับก็บอกว่าการติดตั้งโปรแกรมของเขาเนี่ยครับเวลาติดตั้งแล้วรันโปรแกรมมันจะมีพอปั๊บขึ้นมาทันทีอัตโนมัตินะครับแต่ของเขาเนื่องจากว่าเขาทำการติดตั้งคงทดสอบไว้หลายครั้งนะครับเพื่อเตรียมการ demonstration ทดสอบไว้หลายครั้งนะครับมันไม่เป็นไปอย่างนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็คลิกเปิดโปรแกรมเข้าไปแล้วก็ไปดู source configuration อะไรต่างๆก็คือไปกำหนดว่าตัวของแหล่งข้อมูลที่จะบันทึกที่จะเรียกเข้ามาเนี่ยจะใช้ตัวไหนนะครับที่จะบันทึกที่จะเรียกค่อยว่ากันจะใช้ตัวไหนนะครับThank you, Blake. Go ahead.
0: Thank you, Dr. D. Thank you, Blake. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to go ahead and configure JAMA Size so that I can look at the data that's being displayed from this seismometer.

0: data that's
1: And
0: being
1: so we can show
0: displayed
1: some
0: from
1: data
0: this
1: that's being
0: seismometer
1: displayed from two
0: and
1: other seismometers
0: show some data that's
1: located
0: being
1: all
0: displayed
1: across the
0: from
1: world.
0: two other
1: So we can
0: seismometers
1: show
0: some
1: So
0: located
1: I am going
0: all
1: to
0: across the world. Two other
1: push next,
0: seismometers
1: and then
0: So
1: it's
0: I
1: going
0: am
1: to ask
0: going
1: me for the
0: to
1: type of
0: push
1: seismometer.
0: next,
1: The type
0: and
1: of
0: then it's going to ask me for
1: seismometer
0: the
1: is going to
0: type
1: be
0: of
1: the
0: seismometer
1: TC1.
0: next.
1: Go ahead and
0: Type
1: let
0: of
1: you translate that
0: seismometer
1: to me.
0: seismometer
1: It's going to be the
0: is going to be the type of
1: TC1.
0: seismometer.
1: Go ahead and let you translate
2: ครับ
1: จากนั้นเมื่อเข้าไปที่ตัวโปรแกรมแล้วนะครับ
2: ทีนี้ในการไปที่ตัวโปรแกรมนี้นะครับเราก็จะทำการดูนะครับเราจะไปดูแล้วล่ะว่าข้อมูลที่เราบันทึกได้จากตัว Slinky Seismometer ของเรามันจะเป็นยังไงในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะไปขอดูนะครับการบันทึกจากSeismometer จากที่ทั่วโลกแล้วแต่เราสนใจนะครับซึ่งเขาก็เริ่มที่จะเข้าไปทำการดูข้อมูลของเราซึ่งในนั้นโมเดลที่ใส่เข้าไปก็จะเป็น TC1 นะครับ TC1 ก็คือโมเดลของ Slinky Seismometer ของเรานะครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
1: Thank you, Dr. D. Yeah, and let's just look at there's three options here. One is to have the machine auto detect the seismometer, which I recommend. That's going to be easier. If you click these other two, you have to use the port number that I told you recorded before. So I'm just going to have it auto detect TC1 seismometer. So I click this and I choose that. Okay. And then I press next. And it's going to automatically detect the device. And it's going to show TC1 and COM6 is my seismometer. And it's going to show. I'm going to go ahead and translate that.
2: Is my seismometer. ตัวรับสัญญาณคือ TC1 แล้วนะครับเข้าไปแล้วนะมันก็จะขึ้นเมนูมานะครับในนั้นก็จะแจ้งว่า TC1 on COM 6 นะครับก็คือ SOC COM number COM 6 นะครับที่เขาตรวจวัดได้นะครับ Thank you Blake. Go ahead, please.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูด

แรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆค

คืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก X กำลัง2บวก Y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอก

สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่อหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลก ที่มีอุกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกาบาตอุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
5: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ

0: ดคนละหน่อยแล้วเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 8:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15

0: หน้าช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรตนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอลลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำ

การเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่าง

ากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี่นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักท่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พาย

ไอหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยไพส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณไพส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับไพ3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15ไพส่วน4คูณด้วยไซน์19ไพส่วน6คูณด้วยโคเซก29ไพส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15ไพส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15ไพส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4ไพล์ลบด้วยไพล์ส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4ไพล์เนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบไพล์ส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดนที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนไพส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์ไพส่วน4หารด้วยคอสไพส่วน4ครับและไซน์และคอสไพส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับไพส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19ไพส่วน6ไซน์19ไพส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3ไพบวกด้วยไพส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3ไพนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยไพส่วน6ในควอแดนที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพส่วน6ครับและมุมไพส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแดนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มีครับ
1: อ๋อมีครับ
2: ก็เคยครับ
3: ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับ
2: เคยมีครับ
4: ไม่มีครับ
5: มีบอสครับสอนแนวแบบวาดเส้นสถาปัตย์อะครับ
0: พี่กรมครับสอนวิชาภาษาอังกฤษครับคือเขาเป็นคนที่ถ่ายทอดรู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีมากก็รู้สึกเฮฮาแล้วก็ได้ความรู้และสาระมาด้วยครับ
6: ฟิสิกส์ก็น่าเป็นเต๋าครับส่วนมากก็เป็นแบบพวกคำนวณนะครับคณิตก็พอได้ครับเทควันโดก็น่าจะเป็นซันนะครับเรื่องเทควันโดครับแล้วเต๋าก็ได้ครับเต๋าก็มีเหมือนกันดนตรีครับ
4: ผมก็สอนเทควันโดครับแล้วก็ศิลปะป้องกันตัว
0: ก็วิชาเคมีครับก็เป็นการทำโจทย์อย่างรอบคอบครับแล้วก็เรียนรู้เนื้อหาให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการทดลองหรือว่าทฤษฎีอะไร
5: ผมก็วาดรูปแรงเงาครับกับวาดรูปเล่นๆนะพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับ
1: ของผมน่าเป็นเรื่องทำเป็ดครับก็จะสอนอุปกรณ์ที่มีอยู่ในทำเป็ดแล้วแบบวิธีการเป่าแบบเบื้องต้นง่ายๆประมาณเนี้ยครับ
7: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามเราจะมาตามหานักเรียนที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการหรือความถนัดเฉพาะตัวครั้งนี้เราขอท้าให้นักเรียนชั้นม.5 ถึงม.6 มาทดลองสอนเพื่อนๆชั้นม.5 กันซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ผมชื่อสมศุกร์ดำรงวิบูลย์ศิลป์นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเป่าทำเป็ดนะครับก่อนอื่นเลยครับต้องสอนวิธีการหายใจครับหายใจมาให้ท้องป่องครับแบบนี้ครับให้ท้องป่องอย่างเดียวครับอย่าให้ไหล่ยกนะครับเพราะว่ามันใช้ลมจากกระบังลมมาก่อนจะเป่าครับต้องพูดคำว่า M ไม่ต้องเมมครับแค่ M เฉยๆก็เอาง่ายๆครับ2นิ้วแบบนี้ครับ2นิ้ว M แล้วก็จับที่มุมปากครับไว้ปากสั่นสะเทือนแล้วลองมาดูกับเมาส์ครับถ้าปากไม่สั่นสะเทือนนะครับมันก็จะเป่าไม่ออกกันเห็นไหมครับมันจะเป่าไม่ออกจะมีแต่เสียงลมแต่เมื่อปากเราสั่นสะเทือนใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันใช้วิธีการสั่นสะเทือนครับลองดูครับจับตรงกล้ามันนะครับครับเห็นว่าก็ได้คราวนี้ลองกับเครื่องหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกเข้าท้องค่อยๆปล่อยลงมาอย่าปล่อยออกมาหมดค่อยๆปล่อยออกมา

0: ันนี้จะมาสอบภาษาอังกฤษแกรมม่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษเราจะดูว่าประโยคไหนอะประธานเป็นผู้กระทำหรือว่าผู้ถูกกระทำเป็นประธานพงศักดิ์ช่วยแปลจาก present simple ให้กลายเป็น present continuous
1: The teacher finish ED
2: แล้วก็ student ก็คือ teacher ตัวนี้แล้วก็ finish ตัวนี
0: ้ประโยคนี้ก็ The teacher เป็นเอกพจน์ดังนั้นกริยาเติม ES แล้วตามด้วยกรรมเป็น tense อะไร present อะไรPresent simple ก็คือจะมีประธานบวกด้วยกริยาช่องที่1เติม s หรือ es อย่างง่ายๆรูปของ perfect ก็คือ verb to have บวก verb ช่อง3เมื่อมาอยู่ใน present ก็ต้องเป็นกริยาช่องที่1คือประธานบวก have has แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3พอ perfect continuous ก็เอาระหว่าง perfect กับ continuous มารวมกันก็กลายเป็นประธานบวก have หรือ hasบวกด้วย been ตามด้วย verb ing เพราะว่า verb ช่อง3ผ่านจาก verb to be เป็น been ไปแล้วเทสด้านหลังให้ลองไปทำดูมันเป็นงานข้อสอบที่มีจริงใน CU tape ไปคัดลอกออกมาเล็กน้อย
3: ครับสวัสดีน้องๆม.5ทุกคนนะครับพี่ชื่อนายปราดบุญมีนะครับหรือชื่อต้นนะครับอยู่ม.6ทับ2นะครับก็วันนี้พี่จะมาสอนในเรื่องของเลขยกกำลังนะครับเพราะว่าคิดว่าน้องๆสอบกลางภาคน่าจะเป็นสอบเรื่องนี้ใช่ไหมครับ a กำลัง mลบ a กำลัง n เท่ากับ0แล้วเขาบอกว่า m เนี่ยเป็นอินเวอร์สการคูณของ n น้องแก้สมการข้อนี้ได้ไหมครับแก้สมการเป็นไหมใครรู้มั้ยมีใครรู้ยังมีใครรู้ยังยกมือเลยยกมือเลยแสดงความกล้าหน่อยอ่ะน้องตอบได้แล้วที่ได้ยินนะยกมือหน่อยให้เพื่อนได้ยินเลยอ่ะใครตอบได้ครับ
4: a กำลัง0เท่ากับ1โดยที่ a อ่ะไม่เท่ากับ0
3: โอเคเดี๋ยวต้องตอบมือเพื่อนหน่อยครับน้องจะเห็นว่ามันคือเนี่ยมันเท่ากันเลยเนี่ยมันเรียกว่าอะไรมันคือตัวเดียวกันมันจะเป็นอินเวอร์สซึ่งกันและกันได้ไหมครับใช่ดังนั้นคนนี้ก็ผิด exponential ฐานเหมือนกันทำไงครับปลดฐานเอาเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยดังนั้น m ลบ n จะเท่ากับดังนั้นโจทย์ให้อะไร m ลบ n ลบ p แล้วก็ย้าย p ไปเป็นลบ
5: n ลบ p
3: โอเคเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
6: สวัสดีครับผมชื่อนายทรงพลจิตมั่นนะครับวันนี้จะมาสอนศิลปะครับในหัวข้อ3หัวข้อครับคือการใช้เส้นการวาดรูปทรงแล้วก็ทฤษฎีสีครับจะมีด้วยกันอยู่3สีที่เป็นแม่สีนะครับคือสีที่เป็นกลางครับแบ่งไม่ได้ว่าเป็นโทนร้อนหรือโทนเย็นครับสีที่2คือสีแดงครับเป็นสีโทนร้อนครับสีที่3คือสีน้ำเงินคือสีโทนเย็นครับรูปเหมือนครับก็คือหาศูนย์กลางครับหาศูนย์กลางหน้าก่อนครับแล้วก็มุมปากนะครับจะตรงกับตาดำครับแล้วก็จมูกครับจะมุมจะตรงกับมุมตาครับแล้วก็ระยะห่างจากคางนะครับจากคางจะเท่ากับปากพอดีครับปากบนพอดีครับ
7: พี่ก็ชื่อนายพงศักดิ์พีระศิริกุลนะครับพี่เรียนอยู่ชั้นม.6ทับ2สายวิทย์คณิตแก๊สคุณสมบัติเรื่องแก๊สจะมีตัวย่อตัว P อ่ะตัว P ตัวนี้ก็คือ pressure ที่ย่อมาจากความดันส่วน V ย่อมาจากปริมาตรซึ่ง P อ่ะจะมีหน่วยเป็น atm V มีหน่วยเป็นลิตรข้อสำคัญในเรื่องแก๊สคือหน่วย P และหน่วย V ต้องเป็นหน่วย atm และลิตรเท่านั้นอ่ะ P 1 V 1ส่วน T 1เท่ากับ P 2 V 2ส่วน T 2นะ P 1เมื่อกี้เท่าไหร่2ใช่ป่ะ2อ่ะ v 1เท่าไหร่ครับ
8: 4
7: t 1 273 p 2อ่ะ2.5 v 2ล่ะ v 2 10เขาต้องการหา t 2ใช่ไหมเราก็ติดเป็นค่า t 2ไว้พี่ก็ขอให้น้องระวังหน่วยองศาเซลเซียสไว้อีกหน่วยนึงเลยเนื่องจากมันเป็นหน่วยที่สำคัญในการคิดค่าตัวเลขออกมาซึ่งค่ามันจะต่างกันมากทำให้น้องตัดช้อยได้ยากครับผม
9: สวัสดีครับผมชื่อทรงสุขดำรงวิบูลย์ศิลป์ครับชื่อเล่นชื่อเต๋าครับ
10: กรธวัชจารุธานินทร์ครับชื่อเล่นชื่อกี้ครับอิเล็กโทรสโคปนะครับคือเครื่องมือวัดประจุไฟฟ้าครับคือแบบลูกพิตบอลกับแบบโลหะครับประมาณนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยเส้นเชือกไหมครับหรือทรงกลมเบาที่เคลือบด้วยโลหะครับ
9: อิเล็กโทรสโคปของจริงนะครับนี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีไว้สำหรับตรวจประจุเรามาลองทดสอบกันดูดีกว่าครับโดยการนำแผ่นพลาสติกครับกับผ้าสักหลาดครับมานำเสียดสีกันครับแล้วเมื่อนำขัดถูสักระยะหนึ่งครับจะทำให้เกิดวัตถุ2ชนิดนี้เกิดประจุครับแล้วเราจะมาเจาะตรงแผ่นโลหะนะครับอย่างนี้ครับแสดงว่าประจุชนิดนี้ครับมีโลหะครับ
11: ช่วยวาดรูปให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าประจุบวกประจุลบอยู่ตรงไหนของในอิเล็กโทรสโคปครับ
9: จากตอนแรกนะครับเรานำวัตถุที่ มีประจุลบครับมาเจาะใกล้กับแผ่นโลหะบนอิเล็กโทรสโคปนะครับนี่คือแผ่นโลหะครับก็จะทำให้โปรตอนในแผ่นอิเล็กโทรสโคปดูถูกดูดขึ้นมาครับแล้วทำให้ข้างล่างมีแต่อิเล็กตรอนครับเลยทำให้อิเล็กโทรสโคปนี้กลายเป็นประจุลบครับไหนลองทำใหม่ครับถูตรงไปปลายครับถูตรงไปปลายครับจะได้แล้วก็ใส่ดินออก

0: ับบริเวณเนี่ยเตะได้แต้มหมดเลยข้างหลังก็ได้แต้มเพราะมันมีที่บังอยู่ท่าแรกฟอนคิกครับให้2ลาวคิกครับเริ่มจากท่าแรกตั้งการท่าแรกแทงเข่าแทงเข่าสะบัดแล้วก็งอกลับที่เดิมแล้วก็วางลงท่านี้ใช้จมูกเท้าเตะนะครับ5 1นี่ครับมุ้ยเขากอดแน่นมากก็ได้อยู่เนี่ยเคลียร์เขารัดคอก็อย่าไปกลัวนะจับจับตรงนี้ไว้จับมือเขาโอเคเอาหัวโขกโขกเสร็จบิดมือเขาออกมาโอเค2ท่านี้ครับไว้ตอนแบบมีคนมาทำร้ายอะไรอย่างนี้ไว้ใช้ป้องกันตัวนะครับ
1: ต่อไปเนี่ยจะให้คามินเนี่ยสอนกิจกรรมเทควันโดให้กับน้องๆและพี่หรือคนใดที่สนใจเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยก็ตบมือหน่อยถือว่าเก่งนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่ครูเขาไม่ได้ไปสอนใครเพราะว่าเขาเองถูกฝึกมาเพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติอนาคตถูกไหมคะเขาก็ยังรู้หนึ่งจำมาจำคนที่สอนมาสอนแล้วก็ดูวิธีการของครูที่เวลาครูสอนเนี่ยหนึ่งจะต้องให้เข้าแถวต้องบอมอัพ
2: ทำให้เข้าใจมากขึ้นเพราะบางทีพื้นฐานเราอาจจะยังไม่แน่นอะไรเงี้ยทำให้การเรียนในบทเรียนต่อไปอาจจะยากขึ้นทำให้เรามีความสงสัยเพิ่มมากขึ้นพอเราได้มาเรียนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจตั้งแต่แรกก็จะทำให้การเรียนบทเรียนต่อไปเราเข้าใจมากขึ้นค่ะ
3: นักเรียนเขาก็สอนโอเคนะคะสอนได้ดีมากเลยเขาก็มีการไล่ลำดับมีการเตรียมความพร้อมมาก่อนล่วงหน้าแล้วข้อดีก็คือนักเรียนเขาก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนบรรยากาศว่าแทนที่จะเป็นคุณครูสอนแต่เพียงผู้เดียวก็เปลี่ยนมาเป็นเพื่อนๆบ้างจะได้เกิดความหลากหลายแล้วก็ได้แชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันคนนี้รู้อะไรก็บอกเพื่อนได้คนนี้ไม่รู้อะไรก็ถามเพื่อนได้ข้อเสียก็อาจจะมีในส่วนของบางอย่างที่นักเรียนเขาอาจจะไม่รู้อย่างถูกต้องอาจจะมีการสอนเพื่อนในบางส่วนที่ผิดพลาดไปบ้าง
2: ก็อาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเพื่อนๆพี่ๆอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการสอนเท่ากับอาจารย์ท่านอื่นๆค่ะแต่ก็ทำให้เหมือนจะมีความคุ้นเคยกันมากกว่าค่ะบางคนอาจจะได้ไปเรียนพิเศษข้างนอกมาก็อาจจะนำความรู้หรือทริคดีๆเอามาสอนกันนะคะ
4: บางคนไม่เข้าใจก็จะถามได้ครับแต่ถ้าเกิดข้อเสียคือบางเรื่องเขายังไม่ค่อยรู้ก็อาจจะสอนผิดครับ
5: ข้อดีก็คือเหมือนกับว่าเราก็ถามเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็พูดภาษาเดียวกันแบบว่ารุ่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดแบบว่าครั้งที่ข้อเสียก็คือเหมือนกับเพื่อนก็แบบจะไม่ค่อยกล้าแสดงออก
6: เวลาเขาพูดอะค่ะเขาใช้คำที่แบบเหมือนกับว่าสนิทสนมกันแล้วก็คือเขาอธิบายด้วยความเข้าใจของเขาคือบางทีเวลาอาจารย์อธิบายคือเขาอาจจะใช้หลักเกณฑ์มากเกินไปอะค่ะ
7: ก็รู้สึกดีครับที่แบบได้ถ่ายทอดเป็นเข้าใจให้แบบเพื่อนไม่เข้าใจแล้วทำให้แบบน้อยก็ได้อธิบายให้เพื่อนครับที่ไม่เข้าใจ
0: ดูเพื่อนๆแบบสนุกสนานดีนะครับก็ดีใจที่สอนคนถ่ายทอด
8: ให้ความรู้เพื่อนๆที่ไม่เข้าใจครับช่วยพัฒนาเขาครับแล้วก็ได้รับคำติชมจากเพื่อนๆก็เอามาปรับปรุงแก้ไขตัวเองครับ
9: ทำให้รู้จุดบกพร่องของตัวเองครับ

0: เออข้อเสียเสียก็ไม่ค่อยมีหรอกครับ
1: คือในความคิดของครูนะคะครูก็มีความก็ชื่นชมเขานะคะแล้วก็คิดว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีความสามารถที่จะสอนเพื่อนๆได้ดีมีประโยชน์มากนะคะในมุมมองของครูคือว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กบางคนเขาจะไม่มีปัจจัยทางบ้านเข้ามาไม่มีปัจจัยพอที่จะไปเรียนกฎวิชานะคะบางคนก็จะเอาไอ้ตัวตรงนี้แหละมาใช้ให้กับเพื่อนๆเขามาสอนเพื่อนได
2: ้สรุปผลลัพธ์คิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่ายังมีนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถอีกมากมายที่สามารถมาเป็นครูสอนเพื่อนๆในเรื่องต่างๆได้และถ้าหากเราลองเปิดโอกาสให้เด็กๆ เหล่านี้มาแสดงความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการหรือความถนัดเฉพาะตัวก็สามารถให้ความรู้คนอื่นได้เช่นกันค่ะเพราะเราเชื่อว่าคุณก็เป็นครูได้

ระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คลอโรพลาสต์ค่ะคลอโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2

ั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญ นะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญ นะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยนะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าright reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวตอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light

reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ dark reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ carbon fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโรสนะคะ bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1-3-bisphosphoglycerate

เองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของ Stroma นะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายใน Choropas นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการ Regenerate นะคะไปเป็น RUBP นะคะวันจากนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะSynthesis นะฮะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะฮะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะฮะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะฮะเกิดขึ้นที่ Stroma นะฮะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะฮะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photo System 1และ Non Cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวัน

ุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นนะคะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและในระยะนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามรุ่มน้ำโขงที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
1: รุงเทพมหานคร

0: ครพุทธศักราช2542
1: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
2: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
3: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
1: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
3: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
1: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
3: อะไรนะเฮีย
4: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
5: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
1: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
4: ห่วงที่สองมีเหตุผล
1: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
4: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
1: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
4: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
1: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
4: แล้วก็คุณธรรม
2: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
1: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
6: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับความรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
6: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทีมงานรับเสื้อสตาร์ฟด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานเปลี่ยนเสื้อเลยนะคะเดี๋ยวผู้สูงอายุอีก40ท่านจะลงมาตอนประมาณ9โมงค่ะเดี๋ยวพี่ฟุกกับโมเดิร์นเตรียมวางเฟรมกันด้วยนะคะ

0: พี่โนนี้กับโบนัสเดี๋ยวดูความเรียบร้อยของเวทีค่ะพลอยใสเดี๋ยวเช็คด้วยนะว่านักแสดงมาครบหรือยังแล้วอีก15นาทีเดี๋ยวเราจะมาประชุมกันอีกทีก่อนเริ่มงาน
1: พลอยใส XL เด็กฟุ๊ก M ผู้ใหญ่หนูดี XL เด็กโบนัสโมเดิร์น S เด็ก
2: อีก10นาทีโชว์จะเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพลอยใส่มาเรียกอีกทีนะคะ

0: ีพสอนมาทำกิจกรรมพิเศษตามคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9กันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะตลอดระยะเวลาการทำงานเพื่อถ่ายทอดคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9นั้นทำให้พวกเราได้ซึมซับคำสอนดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคำสอนจากพระราชกรณียกิจคำสอนพระจริยวัตรและคำสอนจากหลักการทรงงานต่างๆของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
0: ซึ่งคำสอนต่างๆที่เราได้เรียนรู้นั้นล้วนมีประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงเสมอค่ะและในวันนี้พวกเราก็เลยชวนเพื่อนๆและเยาวชนคนเก่งและดีมาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆกันที่นี่เลยค่ะและกิจกรรมดีๆอย่างนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดไม่มีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ทั้งให้การต้อนรับและให้โอกาสดีๆกับพวกเราค่ะ
1: เพื่อนๆคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าพวกเรามาทำอะไรกันที่นี่แต่หนูดีขอยังไม่บอกนะคะเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ก่อนค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพลอยใส่ขอไปเตรียมตัวก่อนนะคะเพื่อนๆจากพี่โนนี่และหนูดีพาไปชมบรรยากาศก่อนนะคะพี่พลอยใส่คะเตรียมตัวได้เลยค่ะด้านหลังเวทีสแตนบายพร้อมแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเจอกันนะคะเพื่อน
2: ๆเอหนูดีคะพลอยใส่เขามีอะไรปิดบังพวกเราหรือเปล่าคะ
1: มีแน่นอนค่ะ 100% แต่หนูดีว่าตอนนี้เราพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศงานและกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ
2: ก็ได้ค่ะงั้นเพื่อนๆตามพวกเรามาเลยค่ะ

0: วันนี้พวกเราทีมงานยังทำดีตามพ่อสอนได้เดินทางมาที่บ้านพักคนชราหญิงที่จังหวัดปทุมธานีค่ะพวกเราขอเป็นอาสาสมัครร่วมส่งต่อความสุขให้กับคุณป้าคุณยายที่นี่ได้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันค่ะนอกจากจะมีหนูดีพลอยสายพี่โนนิโบนัสฟลุ๊กและโมเดิร์นแล้วยังมีเพื่อนๆเยาวชนอีกหลายๆคนมาร่วมด้วยเราไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆเยาวชนที่ดีเหล่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะรู้สึกอย่างไรคะที่ได้มาร่วมส่งต่อความสุขและรอยยิ้มกับพวกเราในวันนี้คะ
1: รู้สึกมีความสุขที่ได้มาทำบุญค่ะ
2: รู้สึกดีใจและมีความสุขที่มาทำบุญให้คนชราค่ะ
3: รู้สึกดีที่มาทำบุญที่นี่แล้วก็อยากให้บุญนี้ส่งไปถึงคุณตาคุณยายครับ
0: แล้วแรงบันดาลใจหรือความประทับใจที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ล่ะคะ
1: ในหลวงทรงทำเพื่อเราเราควรตอบแทนเขาบ้างค่ะ
2: คิดถึงในหลวงและหนูจะทำตามที่ในหลวงสอนค่ะ
3: เราควรทำดีเพื่อพ่อครับ
0: สิ่งที่อยากตอบแทนบุญคุณในหลวงรัชกาลที่9ล่ะคะ
1: เราจะทำดีเพื่อสังคมค่ะ
2: เราจะทำการอดออมอดทนค่ะ
3: ผมจะประหยัดเงินครับ
0: ขอให้เพื่อนๆพูดชื่อรายการพร้อมๆกันหน่อยนะคะ1 2 3
4: ยังทำดีตามพ่อสอนเย
0: ้เพื่อนๆแต่ละคนที่มาในวันนี้ดูกระฉับกระเฉงสดใสร่าเริงกันมากๆเลยค่ะและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพวกเรารวมตัวกันมาทำความดีตามคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการทำตัวให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวมรู้จักให้และทำในสิ่งที่สร้างสรรค์แต่กิจกรรมดีๆของเรามีเพียงเท่านี้นะคะแล้วมาติดตามชมกันต่อในตอนต่อไปว่าเรามีอะไรมาฝากทุกคนที่นี่และเพื่อนๆทางบ้านกันบ้างกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ

ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2506

0: ับจะเข้าตรงที่แม็กพอยนะบอกว่าที่นี่กันเลยค่ะพร้อมกันนะ
1: ที่นี่กันเลยค่ะก็พร้อมกันแล้วก็เห็นจับค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออ
1: ย่าง
0: นี้
1: แหละค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ที่นี่กันเลยค่ะ
0: วันนี้เรามา
2: เอามาตั้งแต่ที่พอยพูดเลยประโยคที่พอยพูด
0: โอเคครับ

ฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งหลายพื้นที่ได้เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังใช้งานเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำที่หัวก๊อกน้ำหมั่นตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำอยู่เสมอเพื่อป้องกันน้ำรั่วไหลส่วนเกษตรกรควรวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมงดทำนาปรังและปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยเพื่อป้องกันพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำหากทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนการใช้น้ำที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่าจะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาบพิตรผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกพระราชจริยวัตรอันลึกซึ้งของพระองค์อีกประการหนึ่งคือทรงมีพระกตัญญูภาพอย่างสูงยิ่งเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18ซึ่งเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ของพระองค์และสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ซึ่งเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ของพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงมีพระราชศรัทธายิ่งในการสืบทอดบวรพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระลานพระราชวังดุสิตอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จัดพิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานให้ประชาชนร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อปลูกธรรมะในจิตใจประชาชนเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติสืบไปประเทศไทยดินแดนที่งดงามด้วยพระพุทธศาสนาและศาสนาทั้งหลายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระองค์ทรงงานสืบทอดพระศาสนาได้อย่างสง่างามตามรอยพระยุคลบาทพระบรมราชชนกพระบรมราชชนนีและพระบรมราชบุพการีทุกพระองค์มิเพียงเท่านี้พระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ก็ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ได้อย่างงดงามเช่นเดียวกันดังพระดำรัสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกความตอนหนึ่งว่าสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้สมบูรณ์พูนผลด้วยความผาสุกสิริสวัสดิ์ทรงสอดส่องสุขทุกข์ของชนในชาติด้วยพระราชญาณทัศน์อันเฉียบแหลมและกว้างขวางทรงพิทักษ์และคุ้มครองพระบวรพุทธศาสนาสมพระราชฐานะพุทธศาสนูปถัมภกทรงแผ่พระบารมีมาโอบอุ้มคุ้มปกปวงประชาราษฎรผู้ทุกร้อนลำเข็ดทรงสนับสนุนและเชิดชูผู้บำเพ็ญคุณงามความดีให้ได้มีกำลังใจในการทำงานอย่างปิดทองหลังพระพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้หากผู้มีใจยุติธรรมได้เข้าถึงและซาบซึ้งเข้าใจอย่างจริงแท้ย่อมไม่มีวันจะผันแปรความจงรักภักดีไปเป็นอื่นได้เลยย่อมเป็นบทเฉลยพระราชจริยาซึ่งสอดคล้องต้องตรงกับธรรมภาสิทธิ์ที่ว่าอัจฉาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษ

กาลครั้งหนึ่งราษฎรบนพื้นที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกเนื่องจากดินมีคุณภาพต่ำไม่อุ้มน้ำแถมยังมีความเค็มรวมทั้งฟ้าฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลและแหล่งน้ำธรรมชาติก็มีอยู่ไม่มากนักแต่แล้วท่ามกลางความแห้งแล้งกันดารได้มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตตามหลักภูมิสังคมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาต่างๆที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในภูมิภาคนี้พื้นดินที่แห้งแล้งฟื้นคืนความชุ่มชื้นด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งพื้นที่ป่าไม้รอบอาณาบริเวณดินได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ราษฎรปรับปรุงบำรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและกักเก็บความชุ่มชื้นขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษาค้นหารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมอาทิการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์สกลนครข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ลิ้นจี่นพ.1ลำไยพันธุ์อีดอและมะม่วงแก้วสีสะเกดรวมทั้งกิจกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพรการคัดเลือกสายพันธุ์ยางพาราคุณภาพดีการดำเนินกิจกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรการส่งเสริมรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานเช่นเดียวกับงานด้านปศุสัตว์ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ดีที่สร้างรายได้โดยเฉพาะสามดำมหัศจรรย์แห่งภูพานได้แก่ไก่ดำภูพานสุกรภูพานและโคเนื้อภูพานสำหรับด้านการประมงน้ำจืดได้คัดเลือกพันธุ์ปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาดุกปลานิลรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเช่นการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลานี่คือกิจกรรมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อให้ราษฎรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครอบครัวและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมท่ามกลางวันเวลาที่ผันผ่านพื้นป่าภูพานค่อยๆฟื้นตัวและเจริญงอกงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจของราษฎรในการอนุรักษ์ดูแลอาทิการสร้างฝายกระจายความชุ่มชื้นให้ผืนป่าการเฝ้าระวังไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่าการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริอันก่อเกิดสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันที่สำคัญคือการถ่ายทอดองค์ความรู้แห่งการพัฒนาในด้านต่างๆด้วยระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ราษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพออยู่พอกินและยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ราบสูงซึ่งได้พลิกฟื้นดินแดนที่แห้งแล้งกันดารให้กลับมาชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์สืบไป

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะง่วงแล้วขับนะคะเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเลยนะคะโดยเฉพาะการทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทอาจจะทำให้เกิดอาการหลับในแล้วก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้ค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อควรปฏิบัติเพื่อที่จะป้องกันการง่วงแล้วขับที่เกิดจากการทานยามาฝากค่ะ
0: เพื่อป้องกันอุบัติเหตุง่วงแล้วขับจากการทานยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปรับเวลาในการทานยาอย่างเหมาะสมมิให้ส่งผลกระทบต่อการขับรถโดยไม่ทานยาที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการง่วงนอนอาทิยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้แพ้ทั้งในช่วงก่อนและขณะขับรถควรทานยาเมื่อเดินทางถึงจุดหมายแล้วหรือเปลี่ยนเวลาทานยาเป็นช่วงก่อนนอนร่างกายจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่รวมถึงสังเกตอาการข้างเคียงจากการทานยาโดยเฉพาะยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนหากขับรถจะเสี่ยงต่อการหลับในก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้กรณีทานยาแล้วจำเป็นต้องเดินทางควรใช้บริการรถแท็กซี่รถโดยสารสาธารณะหรือให้ผู้อื่นขับรถแทนหากขณะขับรถมีอาการง่วงนอนควรจอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนยาหมดฤทธิ์แล้วขับรถไปต่อไม่ควรฝืนขับรถในขณะที่มีอาการง่วงนอนเพราะจะทำให้หลับในก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ที่สำคัญหากจำเป็นต้องขับรถควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อปรับเปลี่ยนยาเป็นชนิดที่ไม่มีผลข้างเคียงให้เกิดอาการง่วงนอนจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนผู้ขับขี่นะคะหลีกเลี่ยงการทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนเพราะว่าความไม่พร้อมของร่างกายจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถจนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: เสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะจะมีอากาศที่แห้งแล้วก็ลมพัดแรงค่ะเมื่อเกิดไฟป่าและเพลิงไหม้ก็จะทำให้ไฟนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ยากต่อการควบคุมนะคะรวมถึงยังมีปัญหาหมอกควันอีกค่ะที่ก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยวันนี้ช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อแนะนำที่เป็นข้อควรปฏิบัติเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันภัยที่มักเกิดในช่วงฤดูหนาวดังนี้เพลิงไหม้ไม่เผาขยะไม่ถึงก้นบุหรี่ใกล้พงหญ้าแห้งหรือวัสดุติดไฟง่ายไม่จุดยากันยุงหรือทุบเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแลปิดวาล์วถังก๊าซทุกครั้งหลังใช้งานและดับไฟก้นบุหรี่ให้สนิทก่อนทิ้งรวมถึงไม่ก่อกองไฟบริเวณรอบบ้านและใกล้แหล่งเชื้อเพลิงพร้อมใช้น้ำราดดับไฟให้สนิทเพื่อป้องกันไฟลุกลามไฟป่าโดยไม่เผาขยะต่อสั่งข้าววัชพืชหรือหญ้าแห้งใกล้กับแนวชายป่าไม่เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์โดยจุดไฟหรือรมควันเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไถกลบแทนการเผาพร้อมจัดทำแนวกันไฟโดยทำคันดินหรือขุดเป็นร่องดินล้อมรอบพื้นที่การเกษตรรวมถึงกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงบริเวณรอบบ้านและใกล้แนวชายป่ามีให้กองสุมเพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเป็นไฟป่าหมอกควันสวมหน้ากากอนามัยหรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆปิดปากและจมูกพร้อมสวมแว่นตาทุกครั้งไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งไม่ควรออกกำลังกายและทำงานที่ต้องออกแรงมากในบริเวณที่หมอกควันปกคลุมหนาแน่นรวมถึงงดเว้นการเผาขยะไม่จุดธูปเทียนไม่สูบบุหรี่และลดการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จะช่วยลดปริมาณหมอกควันในอากาศ
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะถ้าหากว่าเราช่วยกันนะคะระมัดระวังการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟค่ะก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้แล้วก็ไฟป่าได้รวมไปถึงการงดประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟก็จะสามารถบรรเทาปัญหาวิกฤตหมอกควันได้ด้วยนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะก็มักจะมีหมอกปกคลุมเส้นทางค่ะโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยแล้วก็เชิงเขานะคะประกอบกับในช่วงนี้เกษตรกรก็จะนิยมเผาหญ้าแห้งเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทำการเกษตรก็จะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางนั้นไม่ชัดเจนก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแล้วก็อุบัติเหตุได้ค่ะลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้จึงมีข้อแนะนำสำหรับการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกปกคลุมมาฝากค่ะ
2: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางตรวจสอบสัญญาณไฟให้มีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงมันทำความสะอาดโคมแก้วครอบสัญญาณไฟและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ปัดน้ำฝนกระปุกน้ำฉีดกระจกและระบบไล่ฝ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมให้เปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้แก้ไขสถานการณ์ทันท่วงทีขับรถให้อยู่กึ่งกลางช่องทางจราจรไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่ระยะกระชั้นชิดไม่หยุดหรือจอดรถริมข้างทางเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไม่ฝืนขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมหนาแน่นให้จอดรถริมข้างทางในบริเวณที่ปลอดภัยอาทิสถานีบริการน้ำมันจุดพักรถริมทางรอจนกว่าหมอกเบาบางค่อยขับรถไปต่อกรณีละอองฝ้าเกาะกระจกให้ลดกระจกข้างเพิ่มความเย็นของเครื่องปรับอากาศจะช่วยปรับอุณหภูมิให้สมดุลกันหากละอองฝ้าไม่จางหายให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยพร้อมใช้ผ้าแห้งเช็ดกระจกทั้งด้านในและด้านนอกหากละอองฝ้าเกาะกระจกหลังรถให้เปิดปุ่มไล่ฝ้าจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนผู้ขับขี่นะคะให้เตรียมรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำหรับคุณครูเฉลิมชัยวัดข้าวหลามคุณครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4แห่งโรงเรียนราชวินิตปัจจัยที่ส่งเสริมให้ลูกศิษย์ตัวน้อยๆของเขารักและสนใจวิทยาศาสตร์อาจเริ่มมาจากลักษณะเฉพาะตัวของพวกเขาเอง
1: ระดับเด็กป.4 นะครับในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือว่าการกล้าแสดงออกเนี่ยเด็กวัยระดับป.4 อายุ10ขวบเนี่ยนะครับ9ขวบ10ขวบเนี่ยจะสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์มากๆนะครับความคิดสร้างสรรค์ก็จะบันเจิดจ้าเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นมากวัยนี้นะครับเป็นวัยของเด็กที่อยากเก่งอยากโตอยากโชว์แล้วก็อยากช่วยนะครับอยากเก่งในที่นี้ก็คือว่าอยากเป็นคนเก่งอยากให้เพื่อนยอมรับนะครับก็ถ้ามีตัวอย่างรุ่นพี่มาเด็กกลุ่มนี้ก็จะเรียนแบบได้ง่ายนะครับอยากเก่งทีนี้อยากโตความคิดเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเรื่องของสรีระหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยยังไม่ได้นะครับเด็กก็ยังอยากจะทำให้ได้แบบผู้ใหญ่แต่ยังทำไม่ได้ในวัยป.นี้อยากโชว์อยากคือเด็กแต่ละคนนะครับผมดูจากวัยเด็กป.4ความกระตือรือร้นความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยากรู้อยากเห็นเนี่ยจากสังเกตว่าทำกิจกรรมทดลองอะไรเด็กเขาก็จะจ้องตลอดแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาอยากจะโชว์ให้เพื่อนยอมรับ

0: โอ้โห
1: เพชรเม็ดงามในเรื่องของไวโอลินนะครับอยากช่วยเห็นเด็กในวัยนี้นะครับก็อยากช่วยทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับครูครับวันนี้มีอะไรให้ผมช่วยครับก็อยากจะช่วยคือมีจิตสาธารณะนะครับในวัยระดับป.4เด็กนักเรียนคิดว่านิ้วชี้ไปทำอะไรปิดไฟดีมากเนี่ยหัวแม่มือกับนิ้วชี้
2: ที่ถอดปลั๊ก
1: ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ถอดปลั๊กและนี่เอาไว้ทำอะไรนิ้วก้อยสัญญานะว่าจะทำ3นิ้วรวมพลังกันทุกคนทำสิมีนิ้วชี
2: ้
1: นี่ไม่ใช่นิ้วก้อยหัวแม่มือเนี่ยถ้า3นิ้วทุกคนเนี่ยสามัคคีกันก็จะช่วยภาวะโลกร้อนโลกที่เราอาศัยอยู่ก็จะบอกกับทุกคนว่าI love you นะครับฉันรักคุณนะครับผมดูแล้วว่าเด็กในวัยนี้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ถ้าเขามาชอบในช่วงชั้นที่2ป.4ขึ้นไปเนี่ยถ้าชอบแล้วก็จะชอบเลยหลักการของผมก็คือว่าสอนให้สนุกน่าสนใจไม่ไกลตัวนะครับเน้นการทดลองก็ความรู้เดี๋ยวก็จะเกิดเองก็คือว่าเด็กเนี่ยได้ลงมือกระทําแล้วจะจดจําไม่รู้ลืมนะครับ
3: วันนี้ครูเฉลิมชัยจะสอนนักเรียนในบทเรียนเรื่องเสียงการกำเนิดเสียงและการเดินทางของเสียง
1: การสอนเรื่องเสียงนะครับมันเกิดมาอย่างไรเสียงมันมาจากไหนจริงๆแล้วเราใช้เสียงในชีวิตประจำวันแต่ทำยังไงเด็กเขาถึงจะเรียนรู้เรื่องเสียงได้เร็วเชิญมือครูครับเชิญเลยครับทำให้เกิดเสียง
3: ครูเฉลิมชัยนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องเสียงด้วยการเปิดโอกาสให้นักเรียนออกมาแสดงความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
1: เอาลองเป่าให้เพื่อนฟังว่าจะเป็นเสียงอะไรเชิญเลยครับครับเป็นการเป่าประสานเสียงกันดีมากปรบมือให้เพื่อนแล้วครับเชิญครับ
3: เมื่อนักเรียนได้โชว์กันไปแล้วก็ถึงคราวของคุณครูจะได้โชว์บ้าง
1: เดี๋ยวจะเฉลยนักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นโอ้โหมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทุกชั่วโมงก็จะมีการสอนแสดงสายอันโชว์ให้เด็กๆได้ดูเด็กก็จะเกิดความสงสัยพอดึงความสนใจของเด็กๆมาหาครูจากนั้นเนี่ยครูก็ป้อนความรู้อะไรให้เด็กได้ง่ายนะครับถามว่าเชือกสั่นหรือว่าแก้วสั่น
2: แก้ว
1: สั่นอากาศที่อยู่ในนี้นะครับเนี่ยดึงไปฝืดแก้วมันสั่นอากาศที่อยู่ในนี้ก็สั่นสะเทือนด้วยแล้วก็เกิดเสียงออกมาเหมือนลำโพงนะครับ
4: ลองดูคร
1: ับ ถามรู้ว่าเป็นเสียงอะไรครับไดโนเสาร์ก็จะคิดหาวิธีการที่จะทำให้เด็กประทับใจสนุกนะครับก็พยายามหาสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดเป็นเสียงคิดในเรื่องที่มันไม่เหมือนคนอื่นคิดไว้อ่ะครับครูมีจานรับสัญญาณเสียงของ UFO นี่นะครับอันนี้เป็นถุงสีดำถุงก็เอามาผูกมัดกับอ่างที่ใส่น้ำให้ตึงเสร็จแล้วนี่อะไรครับ
2: เกลือ
1: โอ้โหเห็นไหมโอ้โหนี่ต่อไปนี้เราจะใช้ไมโครโฟนของเอเลี่ยนนี่แหละครับส่งสัญญาณเสียงเนี่ยจากเม็ดเกลือนี่จะไปถึงเอเลี่ยนอ่ะหนูลองพูดเสียงกันดังตะโกนลงไปนี่ว่าหนูสวยที่สุดในจักรวาล
2: หนูสวยที่สุดในจักรวาล
1: ก้มเอาใหม่ดูเอาใหม่อ่ะ
2: หน
1: ู
2: สวยที่สุดในจักรวาล
1: โอเคดีมากต่อไปมันก็จะมารวมกัน
5: รวมชื่อ
1: ผมหล่อที่สุดในโลกครับ
0: ผมหล่อที่สุดในโลกครับผมหล่อที่สุดในโลกคร
1: ับ ไอ้ที่เราได้ยินเสียงเนี่ยนักเรียนคิดว่าเสียงเกิดจากอะไรเนี่ยเสียงเกิดจากอะไรอานาดาครับ
5: เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุค่ะ
1: เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาสอนเรื่องเสียงวันนี้ก็คือเรื่องกระป๋องร้องได้นะครับนี่ของคุณครูต้องอลังการเห็นแล้วว่าของคุณครูเนี่ยกระป๋องแต่สามารถทำเป็นเสียงได้เลยตั้งชื่อนี้ว่ากระป๋องร้องได้ขั้นแรกก็คือว่าเราไปหากระป๋องมาจะเป็นกระป๋องนมก็ได้กระป๋องน้ำผลไม้ก็ได้เจาะฝาทั้งข้างบนและก้นกระป๋องจากนั้นก็เอาสว่านเจาะเป็นรูห่างจากขอบมาประมาณ1นิ้วแล้วก็หาขวดน้ำตัดให้สวมเข้าไปในกระป๋องได้นะครับจากนั้นก็ใช้ดินน้ำมันอุดให้แน่นแล้วก็ตัดลูกโป่งนะครับมาครอบที่ปากกระป๋องนะครับให้ตึงๆแล้วก็ลองเป่าดูก่อนว่ามันจะเป็นเสียงอะไรหลักการเกิดเสียงก็คือว่าเวลาเราเป่าลมเข้าไปในรูของกระป๋องนะครับลมเนี้ยมันจะออกข้างอีกด้านหนึ่งของกระป๋องก็ไม่ได้เพราะว่าถูกดินน้ำมันยึดติดกับขวดที่อยู่ข้างในไว้แล้วมันก็ต้องมาดันลูกโป่งอีกด้านหนึ่งนะครับให้ลูกโป่งสั่นเป่าลมเข้าไปอย่างแรงลูกโป่งสั่นปุ๊บอากาศที่อยู่ภายในกระป๋องนะครับเกิดการสั่นตามไปด้วยมันก็จะเกิดเสียงดังออกมาอีกด้านหนึ่งนะครับกระป๋องเล็กกระป๋องกลางกระป๋องใหญ่ก็จะให้เสียงแตกต่างกันเกิดเป็นเสียงสูงเสียงต่ำทีนี้เด็กก็เอาความรู้นี้ไปต่อยอดพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องดนตรี

เอ้าทุกคนปรบมือให้กับกลุ่มไอสไตล์ครับเริ่มเลยครับเริ่มครับอ้าวพร้อม5 4 3 2 1เอาพร้อมกัน1 3โอ้โหอ่ะลองดูสิก็คือประเด็นหนึ่งคือเรื่องเสียงมาจากไหนเสียงเดินทางผ่านตัวกลางต่อไปก็จะเป็นสูงขึ้นไปเรื่อยคลื่นเสียงความถี่ของเสียงความดังของเสียงแล้วก็ไปถึงเรื่องประโยชน์นะครับแล้วก็จะพยายามให้ครบตามหลักสูตรตรงนี้ถ้าครบตามนี้เด็กๆน่าจะเข้าใจในเรื่องของเสียงมากขึ้นในระดับประถมสามารถที่จะต่อยอดในชั้นมัธยมในเรื่องการคิดคำนวณอะไรมากขึ้นนะครับ

0: รู้เรื่องเสียงนะคะว่าเสียงเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ตัวการของเสียงมีอะไรบ้างแล้วก็ได้เรียนว่าแบบเครื่องเล่นหรือว่าเครื่องดนตรีที่เกิดจากเสียงเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะก็ชอบบีทอยู่แล้วค่ะแล้วพอมาเรียนกับอาจารย์เฉลิมชัยค่ะก็คืออาจารย์จะเป็นคนที่อธิบายอะไรแล้วเนี่ยทำให้นักเรียนเข้าใจค่ะแล้วหนูก็เลยเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นค่ะ
1: นัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและกำลังจะเข้าเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นคนหนึ่งที่รักและสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กและเมื่อได้เรียนรู้กับครูเฉลิมชัยความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น
2: คือตอนป.2 เนี่ยเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ก็มาเจอครูเฉลิมชัยก็คือเป็นครูวิทยาศาสตร์คนแรกก็ได้มั้ง

0: หนังสือเยอะมากก็มานั่งอ่านพอมาตรงนี้ปุ๊บมีข้างหลังห้องมีสารเคมีถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะกลัวว่าจะทำอะไรผิดพลาดอะไรไปแต่ครูเหลิมจะให้นักทดลองตอนนี้เด็กที่ความรู้วิทยาศาสตร์มาได้ขนาดนี้เพราะว่าครูเหลิมด้วยใช้เยอะเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีครูเหลิมนั่งหาข้อมูลให้นั่งอันนี้น่ารู้นะนัดอันนี้นัดอยากรู้อันนี้ไปถามครูเหลิมหาหนังสือมาให้อยากทดลองอันนี้มาลองดูสิอะไรอย่างนี้ก็คงไม่ได้มาได้ขนาดนี้
1: สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นมงคลชีวิตก็คือว่าพอมาทำงานที่โรงเรียนราชวินิตนะครับผมมีโอกาสได้ศึกษาประวัติของโรงเรียนราชวินิตนะครับและก็พบภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านที่เข้ามาสอนวิชาวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่11มิถุนายน2511นะครับที่โรงเรียนราชวินิตภาพนี้นะครับทำให้ผมประทับใจมากเลยเพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้ผมมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับการเป็นครูวิทยาศาสตร์นะครับจะต้องเป็นคนที่ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์รู้เท่าทันของโลกนะครับนำความรู้ใหม่ๆสอนลูกศิษย์ครูเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องเหตุเรื่องผลแก่เด็กทุกคนเท่าอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็สร้างโอกาสและก็ให้โอกาสกับเด็กทุกคนได้แสดงออกความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็สักวันหนึ่งเด็กๆของที่เราสอนนะครับเขาจะเติบโตมาเป็นคนมีเหตุมีผลและเป็นคนดีของประเทศคุณครูก็จะได้ชื่นชมในฝีมือของคุณครูที่ได้สร้างเด็กมากับมือนะครับ

0: ผมชื่อนายสง่าทรัพเฮงครับคุณครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนดาราคามครับสอนมาประมาณ30กว่าปีแล้วครับผมสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องปูพื้นฐานให้เด็กมีพื้นฐานใกล้เคียงกันและเราก็ใส่ความรู้ไปให้เขาถ้าอันไหนขาดเราก็เติมเต็มให้เขาถ้าอันไหนมีอยู่แล้วก็เสริมเพิ่มขึ้นต่อยอดขึ้นอีกต้องคุณครูต้องมีเทคนิคในการที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจซึ่งเมื่อเราเป็นเด็กเราก็ยังมีบางเรื่องที่เราไม่เข้าใจเราก็มาใช้ปัจจุบันนี้และเมื่อเรารู้จุดด้อยของการเรียนรู้เรื่องใดเราก็ต้องพยายามหาวิธีการที่จะอธิบายเด็กให้เข้าใจในเรื่องนั้น
1: อันดับแรกคุณครูก็จะให้นักเรียนได้สังเกตการเกิดของเสียงก่อนเป็นอันดับแรกนะครับว่าเสียงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะลองดูนะครับนะครูก็มีแท่งโลหะ1แท่ง
0: การสอนเรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายนี่ก็เป็นธรรมชาติของครูนะครับว่าบางทีเรื่องมันยากถ้าเรามีสื่ออุปกรณ์ดีๆคุณครูสามารถนำสื่อที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเอามาอธิบายเขาได้อย่างเช่นเรื่องเสียงเนี่ยเราสามารถเอาแหล่งกำเนิดเสียงหรือวัตถุที่ทำให้เกิดเสียงมาให้เขาดูว่าเนี่ยเสียงมันเกิดอย่างนี้มันหลากหลายและอธิบายว่าไอ้เสียงแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นมันมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไร

0: มาจากแหล่งไหนได้บ้าง
1: เสียงที่เราทดลองมาเมื่อกี้นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอันดับแรกนักเรียนทุกคนบนโต๊ะนักเรียนก็จะมีแก้วน้ำยกแก้วน้ำขึ้นมาและมีซ่อมเสียงจากนั้นนักเรียนใช้ค้อนทุบลงไปที่ซ่อมเสียงแล้วก็จุ่มลงไปในการเคาะทีเคาะก่อนเกิดเสียงไหมเคาะแล้วเกิดเสียงนะครับสังเกตทักษะการสังเกตลูกเร็ว
2: การสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายครูมีบทบาทสำคัญมากเพราะว่าครูจะเป็นคนที่ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าเรื่องที่กำลังจะเรียนนั่นเนี่ยง่ายแล้วก็สนุกเพียงวิธีการหนึ่งที่สามารถจะทำได้ก็คือต้องหาตัวอย่างหลายๆอย่างที่สะท้อนเรื่องนั้นอย่างเช่นเรื่องเสียงครูก็จะหาอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็มาแสดงให้นักเรียนดูนักเรียนก็จะเรียนรู้ว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรยิ่งนักเรียนได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้หลายๆชิ้นนะคะหลายๆอย่างการสังเกตหลายๆครั้งแล้วก็ทดลองทำหลายๆครั้งนักเรียนจะจับหลักการที่สำคัญของการเกิดเสียงนั้นได้อย่างดีไม่งั้นเด็กก็จะเข้าใจว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร
1: ผมขอเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นตัวแปรต้นแตกต่างขึ้นทุบลงไปที่ซ่อมเสียงโอ้กระจายเลยแรงขึ้นนิดสั่นแล้วกระเด็นกระจายสั่นไหมสั่นไหมลูกนะเพราะนั้นเห็นยังว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นของมวลเนื้อวัตถุเห็นไหมครับมวลเนื้อวัตถุถูกตีก็เกิดการสั่นสะเทือนคลื่นที่สองอันนี้คือคลื่นตามยาวกับคลื่นตามขวางนะแต่นี่คลื่นเสียงไม่ใช่คลื่นตามขวางเป็นตามยาวคลื่นตามขวางนักเรียนเห็นจากการทะเลมีลมคลื่นจะขึ้นลงคลื่นจะขึ้นลงแต่คลื่นเสียงเป็นคลื่นตามอัดกระแทกตรงไหนอัดจะมีคลื่นถี่ตรงไหนขยายเป็นคลื่นห่างถ้าดูอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจคุณครูก็มีอุปกรณ์แสดงการเกิดคลื่นเสียงนะด้วยลวดสปริงอันนี้ลวดสปริงเราก็เอาลวดสปริงให้เพื่อนจับปลายด้านหนึ่งหนูจับปลายด้านหนึ่งครับครับถ้าคุณครูสะบัดแบบงูเลื้อยแงบแงบแงบแงบงูเลื้อยแฉบแฉบอย่างนี้เขาเรียกว่าตามขวางนักเรียนสังเกตลูกขึ้นจะขวางแต่ขึ้นเสียงไม่ใช่แบบนี้ลูกนักเรียนดูขึ้นเสียงเป็นแบบนี้อ้าวเห็นไหมครับนักเรียนจะมีช่วงอัดและช่วงขยายช่วงอัดและช่วงขยายครับนี่คือลักษณะของคลื่นเสียง
2: การเปลี่ยนจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือนึกไม่ออกเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่มองเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นก็จะทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้นอย่างที่อาจารย์สง่าได้ทดลองนะคะเอาใช้ลวดสปริงนะคะก็จะเห็นว่ามีคลื่นนะคะอัดและขยายเนี่ยวิ่งไปตามขวดลวดสปริงตามความยาวของขวดลวดสปริงอันนี้เป็นการเปลี่ยน เรื่องของรูปนามธรรมนะคะซึ่งไม่รู้จักหรอกคลื่นเสียงเป็นยังไงให้เป็นรูปธรรมโดยให้เห็นว่าคลื่นเสียงที่อัดมาทางสลิงนะคะทางลวดสลิงนั้นน่ะมีส่วนที่เป็นแล้วก็ขยายอัดแล้วก็ขยายวิ่งไปตามแนวของลวดสลิงเด็กก็เข้าใจอ๋อที่บอกว่าคลื่นเสียงเป็นคลื่นตามยาวเป็นอย่างนี้นี่เอง

0: วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราทุกคนนะคะแล้วก็เกิดได้ทุกวันปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายที่เราสามารถนำมาใช้สอนนักเรียนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูต้องไม่ลืมนะคะแล้วก็เมื่อมีโอกาสก็ต้องพยายามที่จะฉกฉวยโอกาสในการที่จะเอาสิ่งรอบตัวนะคะหรือธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยมาสอนนักเรียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีแล้วก็ประทับใจได้ด้วย
1: สวัสดีครับนักเรียนนักเรียนทราบไหมครับสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณครูจะยังไม่บอกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่จะใช้โมเดลช่วยอธิบายเพื่อให้นักเรียนเกิดความกระจ่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เกิดอุปราคาเงาทอดบังกันทีการเกิดเงามืดเนี่ยมันเกิดได้หลายวิธีนะวิธีหนึ่งเงาของโลกบังดวงจันทร์กับอีกวิธีหนึ่งเงาของดวงจันทร์บังโลกนะครับนะเพราะฉะนั้นมันมี2กรณีกรณีหนึ่งคือดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกระหว่างที่ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองบริวารของดวงอาทิตย์จะโคจรเราใช้คำว่าโคจรคือเดินทางไปรอบดวงอาทิตย์ขณะที่บริวารของดวงอาทิตย์โคจรบริวารของโลกก็โคจรรอบโลกไปด้วยเพราะนั้นดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกก็จะโคจรรอบโลกขณะที่โลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองและส่งแสงสว่างมาให้แก่บริวารบริวารที่เป็นดาวเคราะห์และบริวารของดาวเคราะห์ก็ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์บริเวณที่ได้รับแสงอาทิตย์ก็จะสว่างส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงสว่างถ้าเป็นของโลกก็เรียกว่ากลางคืนถ้าเป็นดวงจันทร์ก็คือแหลมข้างแหลมนะเงามืดนะเพราะนั้นเมื่อดวงจันทร์มาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกดวงอาทิตย์ส่องแสงมายังโลกแต่มีดวงจันทร์มาเกิดเงาขึ้นและเงาของดวงจันทร์นั้นจะทอดไปยังโลกทำให้เกิดเงามืดบนโลกและเงาของดวงจันทร์มีสองลักษณะคือเงามืดกับเงามัวเงามืดนั้นคืออยู่ตรงบริเวณที่แสงดำมืดสนิทของดวงจันทร์ทอดไปบังคนบนโลกส่วนนั้นคนบนโลกส่วนนั้นก็จะอยู่ในเงามืดส่วนคนที่อยู่ในเงามัวจะเห็นเป็นบางส่วนเพราะนั้นวันนี้เราจะมาดูเงามืดระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร
0: ์ครูก็สอนจากแบบจำลองนะคะหรือโมเดลแต่เมื่อมีโอกาสว่าจะเกิดสุริยุปราคานะครูก็ต้องเตรียมเด็กแล้วก็โยงความรู้ที่เคยเรียนเรื่องสุริยุปราคาในเรื่องของใช้โมเดลไปพาเด็กออกไปเลยนะคะที่จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะอย่างเช่นถ้ามีท้องฟ้าจำลองก็ไปใกล้ๆท้องฟ้าจำลองถ้าไม่มีเรียนสุริยุปราคาเรียนได้ทุกที่นะคะตรงไหนก็เรียนได้นะคะเพราะดวงอาทิตย์อยู่กับเราทุกที่ทุกหนทุกแห่ง

ที่เราพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ไปดูสุริยุปราคาทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายบอกว่าไอ้ใครมันบังใครดวงจันทร์บังโลกหรือโลกบังดวงจันทร์เพราะว่าเด็กบางทีสับสนว่าเงาอะไรบังอะไรเป็นการช่วยให้เด็กนั้นนำสิ่งที่เขาเรียนรู้ในห้องเรียนหรือจินตนาการที่เขาเคยมีอยู่เก่าไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงจะส่งผลดีให้แก่ผู้เรียนคือได้รับรู้วิทยาศาสตร์ในแง่ของความเป็นจริงมากกว่าการจินตนาการอย่างน้อยเขาก็จะได้ประสบการณ์ตรงทำให้เขาได้ทั้งความรู้ได้ทั้งทักษะ

0: เนี่ยดูแสงที่รอดใบไม้มาเป็นกลมๆลูกมันจะเหลือครึ่งเดียว
1: เห็นไหมลูกเห็นไหมถ้าเงาของดวงจันทร์มันมืดอย่างนี้มันมาปั๊บมันก็จะเป็นเสี้ยวบังอยู่ในแสงดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแสงกลมๆ
2: แต่มันจะไม่ดำ
1: จะไม่ดำขนาดนี้อันนี้เป็นแค่ใบไม้เพราะว่าอยู่ใกล้แล้วอยู่ไกลมันเงามันจะยิ่งอยู่ไกลเงามัวจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้าอยู่ใกล้เงามืดจะใหญ่ถ้าอยู่ไกลเงามืดจะเล็กเงามัวจะใหญ่อันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์อันหนึ่ง
3: เด็กสามารถดูดวงอาทิตย์ดูสุริยุปราคาได้จากผ่านนะคะช่องของใบไม้ก็จะเห็นว่าอ๋อสุริยุปราคาเนี่ยถ้าเกิดทั้งดวงเราเรียกว่าสุริยุปราคาเต็มดวงถ้าเกิดบางส่วนเราเรียกว่าสุริยุปราคาบางส่วนนะคะแล้วก็เด็กสามารถเรียนรู้ได้ว่าของใหญ่อย่างเช่นดวงอาทิตย์นะคะถ้าอยู่ไกลโลกมากๆของเล็กๆเช่นดวงจันทร์เนี่ยมันสามารถที่จะบังดวงอาทิตย์ได้นี่ก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเด็กเรียนรู้แล้วได้ความรู้แต่ละส่วนแต่ละส่วนเหล่านี้เด็กก็สามารถที่จะนำมาร้อยเรียงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากตัวเองในการเรียนรู้เรื่องของสุริยุปราคาได้จากเหตุการณ์ที่เกิดในธรรมชาติ
1: ถ้าคนบนโลกอยู่ตรงเงามัวก็จะเห็นมืดเป็นบางส่วนและเห็นแสงอาทิตย์เพราะนั้นดวงจันทร์ทั้งดวงบังดวงอาทิตย์ได้หมดเลยคำว่าเงาบังต้องบอกว่าเงาของดวงจันทร์บังโอเคไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าสุริยุปราคาไม่ใช่จันทรุปราคาถ้าจันทรุปราคาก็อีกแบบหนึ่งคือโลกทอดเงาไปบังดวงจันทร์ซึ่งก็เปลี่ยนตำแหน่งกันระหว่างโลกกับดวงจันทร์ส่วนดวงอาทิตย์ยังตำแหน่งเดิมนะ
3: บทบาทหน้าที่ของครูวิทยาศาสตร์ที่ดีนั้นนะคะจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดหาตัวอย่างให้นักเรียนมาได้ทดลองศึกษาแล้วก็หาข้อมูลและพยายามกระตุ้นป้อนคำถามให้นักเรียนสามารถสรุปความรู้นั้นออกมาได้ด้วยตัวนักเรียนเองแล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างยิ่ง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตใ

ช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
5: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
6: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
4: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทําตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทํามาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทําตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ํานี่สําคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ํานี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ําก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ําน้ําเป็นหัวใจหลัก
4: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพ พร้อมประสานความร่วมมือ

กับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะบอนชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่28ซึ่งบริษัทInternational Cultural Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจาก2ตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาตัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อการแสดงทั้ง3องค์ได้นำท่าเต้นของวาเลนตินเอลิซารีเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่มาถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยนักบัลเล่จากคณะบอนชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปประสานเข้ากับบทประพันธ์ดนตรีของเชียเกโปรโก

โอฟิฟภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เทมมาคารอฟวาทยากรผู้มีชื่อเสียงบรรเลงโดยวงมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตราและวงเบลารุสซิมโฟนีออร์เคสตราเมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลและมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมของโลกครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28ระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีทั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีออฟคอนเสิร์ตและละครเพลงติดตามรายละเอียดการแสดงทั้งหมดได้ที่ www.bangkokfestivals.comสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายบรรพบรมราชสมภพการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอุทยานรัชกาลที่2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและการบูรณะวัดอัมพวันจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยตั้งขึ้นเมื่อปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครและบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติเวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณบางสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นายกิตติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวกมลรัตน์เลขยนนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอนลอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศวันนี้เวลา 8:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขต

จากกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569 The Third CRA Disaster and Emergency Management Conference 2026ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด StrongerAfter in Storm, Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Year จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาร์วาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์เป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มกิตติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาวันนี้เวลา 14:30 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายและสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องศรีอยุธยาในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคที่อยู่ในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่4คนครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ24คนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้าจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธี

ราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศรวม23แห่งประกอบด้วยระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 10:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาดำเนินการควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ซึ่งในปี2019ได้ดำเนินการกว่า155เรื่องไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้และให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชลิตภุกผาสุองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลื่อนอิสริยฐานันดรพระธรรมวชิรดีหลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจถาวรกิจวิธานศาสนภาระธุระดีโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวสุทัศน์เทพวรารามราชบรมมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีธนานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปท่านนี้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตากวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อผลโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,341 รายมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถาพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม6คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนมีสาสมัครนักสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน165คนทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม83รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายมีการจัดตั้งบ้านจามจุรีสำหรับพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการทอผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนที่มีทักษะความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังพ้นโทษได้ทั้งนี้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันนี้ผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายคือรอคลอดและผ่าตัดต้อกระจกตาทั้งมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถเข้าได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,062 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและมีอสรจจำนวน110คนมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยจัดแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในจำเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินด้านการป้องกันและควบคุมโรคมีการจัดห้องและสถานที่แยกกักโรคมีการคัดกรองหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสวัณโรคและไวรัสตับอักเสบในผู้ต้องขังทุกรายมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชรวม67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายท่านได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษามีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการปักผ้าและอาชีพคาแคร์
นอกจากนี้เรือนจำกลางตากร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปณบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางตากโดยรองรับทุกสิทธิการรักษาประกอบด้วยบริการทางการแพทย์ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกคลินิกฟื้นฟูกายภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนจำ

ธรรมและศูนย์การแพทย์แผนไทยต่อจากนั้นองค์รีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีอีกทั้งมีห้องสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากอำเภอเมืองตากที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือกระทำความผิดโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้โอกาสในการกลับตัวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายช่วงอายุ 12-18 ปีรวม52รายโดยมีพยาบาลวิชาชีพจำนวน1คนนักจิตวิทยาจำนวน2คนในการดูแลเด็กและเยาวชนดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินมีโรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายประกอบด้วยโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรง1รายโดยให้รับประทานยาต่อเนื่องและมีอาการดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ทางนี้เมื่อเด็กและเยาวชนจิตเวชได้รับการปล่อยตัวจะส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,132 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม3คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ1คนพยาบาลเทคนิค1คนและนักจิตวิทยา1คนมีอสรจจำนวน58คนมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำทุกเดือนปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม38รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายโดยมีคลินิกคลายเครียดขอให้คำปรึกษาด้านจิตเวชแก่ผู้ต้องขังทั้งจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำโดยมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งอาชีวบำบัดและศาสนบำบัดมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุและทะเบียนเด็กติดผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนไทยมีจำนวน624รายและมีบัตรประจำตัวประชาชน604รายคิดเป็นร้อยละ97ทันทีทางเรือนจำจะจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรหรือสูญหายในเดือนพฤษภาคม2570ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำอำเภอแม่สอดโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์ทางตลอด24ชั่วโมงองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่
วันนี้ช่วงเช้าที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ 2569และกำหนดแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ 2570รวมทั้งกรอบในการดำเนินงานในระยะ5ปีต่อไปของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรสมาชิกจำนวน230รายมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 564.84 ไร่อาทิผักกาดหอมห่อผักกาดขาวปลีกะหล่ำปลีและสตรอเบอรี่ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาทต่อปีและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ที่ส่งเสริมการผลิตพืชในระบบซับสเตรทภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยอาทิผักกาดหอมห่อกะหล่ำปลีมะเดื่อฝรั่งและมะเขือเทศเชอรี่เหลืองมีเกษตรกรสมาชิก1

ต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งใช้ระบบกรองแบบอันตราฟิลเทรชันมีกำลังการผลิต 432,000 ขวดต่อสัปดาห์หรือประมาณ 20.4 ล้านขวดต่อปีและเยี่ยมชมแปลงผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนตากเพื่อสมุนไพรเช่นกระวานขมิ้นเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวรรณเกษตรจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุซึ่งทำหน้าที่รองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกจำนวน400ตันต่อปีและเยี่ยมชมนวัตกรรมประดิษฐ์โครงการหลวงซึ่งบุคลากรของศูนย์คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานลดรายจ่ายสร้างรายได้โดยยึดหลักการออกแบบที่ใช้งานง่ายอุปกรณ์จัดหาได้สะดวกซ่อมบำรุงง่ายและมีต้นทุนประหยัดแก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ที่สามารถลดแรงงานและเพิ่มความเร็วในการทำงานได้ถึง 5-6 เท่าเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำลดแรงงานและกระจายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอและต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับต้นพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงษ์เทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงษ์เทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชนิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์ลอว์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัด
บ้านตลาดวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดวังปลัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์วัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาบริษัทรียูซิประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมพรหมวิหารวัดบุญสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทนฤพักจำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์พร้อมคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขยานสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Pens Marketing จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกะวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามจังหวัดชลบุรีวัดพระงามวัดทับหลวงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะกรรมการแรงงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนหรือปรม.รุ่นที่22บริษัทเซอร์คอนพาวเวอร์โซลูชั่นจำกัดและบริษัทไอพาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: พันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลแม่บ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การทหารอากาศโยธินเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทวราชเทพยวดีกรมสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาลพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดทันนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ใช่เลยครับอำเภออะไรครับอาจารย์เป็นสิริ
2: อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
1: อำเภอเมืองนะครับอาจารย์ประเทือง
3: อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาคร
1: ครับผมอาจารย์ครับพอเห็นการแสดงเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเอาเรื่องราวชุมชนมาประยุกต์อาจารย์เอาไปใส่ในส่วนไหนยังไงบ้างครับ
2: ในบทเรียนค่ะก็คือจากมาตรฐานนะคะการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดเขาจะบอกไว้ว่าให้จัดการเรียนการสอนนะคะให้เกี่ยวกับมีความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้แหละค่ะจึงทำให้โรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนโดยทำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมานะคะแล้วก็มีสาระเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราด้วยก็มีตั้งแต่วิชาสังคมศึกษาซึ่งเด็กจะได้เรียนนะคะตรงนี้ได้เรียนรู้ถึงความรู้แล้วส่วนทางด้านกลุ่มศิลปะของเราเนี่ยเราก็ได้นำมาบูรณาการกันโดยนำเอาท้องถิ่นต่างๆเริ่มจากที่เอาความขวัญจังหวัดสมุทรสาครมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขานำเอาคอนเซปต์ของจังหวัดมาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราก็นำเอาคำขวัญตรงนี้ค่ะมาแยกเป็นเมืองประมงโดงโรงงานรานเกษตรและเขตประวัติศาสตร์นำมาแต่งเป็นบทเพลงค่ะแล้วทางด้านคุณครูดนตรีก็นำเอาบทเพลงนี้ไปฝึกสอน
1: อยู่ในเพลงเมื่อกี้ไหมฮะที่เมื่อกี้เด็กได้ร้อง
2: ค่ะเรามีหลายเพลงทีเดียวค่ะและแต่ละบทเพลงเนี่ยเราก็จะมีการสอดแทรกถึงความรู้ไปในตัวตรงนั้นด้วย
1: เพื่อทำให้รู้จักชุมชนรู้จักจังหวัดของเรา
2: จากบทเพลงนี้เอง
1: จากบทเพลงนะฮะแล้วพอเอาเพลงแบบนี้ไปให้เด็กร้องเด็กเขาเป็นไงฮะเขามีปฏิกิริยาเปลี่ยนไปต่างจากที่ไปเรียนบทเพลงอื่นๆไหมฮะที่ไม่ใช่ของจังหวัดความแตกต่างเป็นไง
3: ก็เขาจะตั้งใจร้องมากขึ้นแล้วก็ภูมิใจไงคะ
1: ไม่ใช่กลัวผิดใช่ไหมฮะตั้งใจร้อง
3: ไม่ เขาตั้งใจร้องเพราะว่าอันนี้มันทำให้เขาเนี่ยภูมิใจในจังหวัดนี้แล้วก็เป็นคำฝันของเราแล้วเราได้มาลงตรงที่จะแสดงความมีเอกลักษณ์ของจังหวัดของเราน
1: ึกภาพออกอะไรแบบนั้นใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: พอบอกถึงว่าจังหวัดเรามีอะไรบ้างก็นึกออกว่าเป็นอย่างนี
3: ้
1: ความที่เหมือนกับ
3: จะภาคภูมิใจมาก
1: ภาคภูมิใจแล้วก็ลึกเข้าไปในความหมายอะไรอย่างเงี้ยชัด
3: และเข้าไปถึงว่ามีอะไรบ้างในจังหวัดเราก็จะนึกถึงจะรักท้องถิ่นของเรา

0: อันนี้เห็นได้ชัดไหมครับความรักท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
1: ก็เห็นนะคะคือ เขาเนี่ยได้นำเอาความรู้ที่ได้ตรงนี้ไปถ่ายทอดในท้องถิ่นได้ร่วมบรรเลงได้ร่วมแสดงกับชุมชนนะคะแล้วก็ในชุมชนเขาก็ตื่นเต้นชอบนะคะแล้วก็จะเชิญให้พวกเรานักเรียนเนี่ยค่ะไปแสดงในงานบวชงานอะไรเงี้ยค่ะได้ร่วมกิจกรรมก
0: ับ
1: ภูมิใจแล้วก็ได้เผยแพร่เพลงนี้ไปถึงชุมชนเขาก็ตื่นเต้นก
0: ัน ในชุมชน
1: เยอะเลยค่ะ
0: อุ๊ยอ๋อเลยฮะออกงานเยอะในชุมชนแล้วถ้าระดับอาจจะระดับใหญ่ขึ้นระดับภูมิภาคระดับประเทศอะไรนี้เขามีโอกาสไหม
2: ก็มีโอกาสค่ะเพราะเนื่องจากว่าเด็กของเราเนี่ยนะคะพอเราฝึกไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมของทางกระทรวงศึกษาเป็นผู้จัดนะคะเด็กของเราปีนี้ก็ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองค่ะ
0: ในประเภทอะไรฮะ
2: ในประเภทการรำอนุรักษ์ไทยเนี่ยแหละค่ะ
0: การรำอนุรักษ์ไทยด้วย
2: นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์เนี่ยแหละค่ะ
0: ถ้าเทียบกันระหว่างเขาต้องรำเพลงที่อาจจะเป็นเพลงแบบกลางๆก็คือรำได้ทั่วประเทศเป็นหลักสูตรกลางๆเนี่ยกับรำที่เป็นหลักสูตรหรือว่าเป็นเนื้อหาของชุมชนของจังหวัดโดยตรง
2: โอ้ตรงนี้ตื่นเต้นมากกว่าค่ะเพราะว่าเรามีกระบวนการเรียนการสอนโดยการที่จัดลำดับขั้นให้เขาคิดคือจากการที่ว่าคุณครูให้โจทย์ไปว่าหากนักเรียนเนี่ยทำโครงงานสักเรื่องนึงในจังหวัดสมุทรสาครนักเรียนจะสนใจอะไรเมื่อจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเด็กเขาก็จะแบบไปค้นคว้าค่ะศึกษานะคะว่าเขาเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรมีตั้งเยอะแยะหลายอย
0: ่
2: างเรามีประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งเด็กก็อยากรู้
0: อาจารย์ลองอธิบายผมเห็นภาพชัดว่าจากเนื้อหาจากสังคมเนี่ยนะฮะวิชาสังคมศึกษาเนี่ยแล้วเขาไปค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องที่เขาชอบซึ่งอาจจะเป็นค่อนข้างเป็นเนื้อหาเป็นนามธรรมแต่เอามาทำเป็นท่วงท่าการรำหรือการเรียนศิลปะจะแปลจากตรงนี้มาเป็นท่าหรือว่าการเรียนศิลปะได้ยังไงคร
2: ับอ๋อได้ค่ะก็คือว่าพอเด็กเข้าไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาแล้วใช่ไหมคะก็จะต้องแต่งเป็นบทเพลงซึ่งเขาจะใช้ทำนองเพลงไทยเดิมที่มีอยู่แล้วก็มาเกี่ยวเนื่องกับ
0: มหาอาจารย์ประเทืองเลย
2: ใช่เกี่ยวเนื่องกับดนตรีอีก
0: เอาทำนองเพลงคุ้นหูมาใส่เนื้อ
2: เขา
0: ใส่ด้วยตัวเองไหม
2: อ๋อเด็กใส่ด้วยตัวเองเพราะว่าเขาจะรู้แล้วนี่คะว่าเพลงเนี้ยทำนองอะไรทางดนตรีสอนแล้ว
1: เราจะสอนไว้แล้ว
2: เขาก็เพียงแต่เปลี่ยนเนื้อ
1: ใช่
2: เหมือนกับเมื่อกี้ที่คุณครูทำให้ดูคือคุณครูแต่งนั่นแหละค่ะ
0: งั้นเปิดโอกาสให้เขาใส่ความค
2: ิ
0: ด
2: สร้างสรรค์เลยตรงนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่คุณครูเชื่อได้ว่าโรงเรียนวัดป้อมเด็กที่จบออกไปทุกคนนะคะเขาจะได้ตรงนี้ความคิดสร้างสรรค์แน่นอน
0: ที่นี่สอนชั้นอะไรบ้างนะครับ
2: อนุบาลหนึ่งถึงป
0: .6 เลยป .6 เท่านั้นเองโอ้โหนี่ใส่ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเด็กๆเลยครับแล้วเพราะฉะนั้นภาพที่ครูประเทืองบอกว่าเขาจะตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาได้
2: เขาได้คิดเอง
0: สร้างงานของเขาเอง
2: ได้คิดเองแต่การคิดเองของเขาเนี่ยก็คือเราได้ใส่ความรู้แล้วค่ะทางด้าน
0: พื้นฐานต้องแน่นใช
2: ่ค่ะก็ใส่ภาษาท่านาฏยศัพท์กระบวนการแปลแถวแม้กระทั่งการออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับการแสดงเด็กเขาจะอยู่ในโครงงานเขาหมดพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาได้มีโอกาสนำเสนอในงานกิจกรรมของโรงเรียน
0: โอ้ดีมากเลยนะฮะนี่คือดนตรีแล้วก็นาฏยศิลป์การรำนี่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นวาดรูปนะฮะศิลปะนะฮะ
2: วาดรูปก็มันเป็นบูรณาการอีกนะคะพอสมมติว่าเราเรียนในเรื่องของเบญจรงค์ใช่ไหมคะทางรู้สึกว่าเราเขียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5จะมีการวาดรูปเบญจรงค์และมีการเขียนลายเบญจรงค์และลายเบญจรงค์เนี้ยนักเรียนจะต้องเขียนเป็นเกือบเรียกว่าทุกคนเกือบ 100% แล้วเราก็ได้เอาไปจำหน่ายแล้วด้วยค่ะ
0: แต่บางคนเขียนเก่งบ้างไม่เก่งบ้างแล้วแต
2: ่ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าทุกชิ้นไหมฮะหรือว่าเราคัดเลือก
2: เราเอาให้เขาฝึกได้ทุกคนแต่ว่าเราจะคัดเลือกชิ้นที่สวยงามไปขายพอเกิดความภาคภูมิใจขายได้เขาภูมิใจค่ะแล้วไอ้การที่ไปเขียนเนี่ยเราจะนำไว้อยู่ใน 2B number 1
0: อ๋อโครงการทุนกระหม่อม
2: โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
0: ทุนกระหม่อมนะฮะ
2: ค่ะของทุนกระหม่อมด้วยค่ะเพราะว่าเด็กตรงนี้จะเป็นกลุ่มพิเศษกลุ่มพิเศษที่เราเอามานั่งเขียนแต่ว่าจริงๆแล้วเราสอนอยู่แล้วในทัศนศิลป์ของเราก
0: ลุ่มพิเศษนี่หมายถึง
2: ถึงว่าที่มีใจรักทางนี้
0: ที่มีฝีมือเป็นพิเศษแล้วก็ชอบจริงๆถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยก็ครูสองท่านเห็นด้วยไหมครับว่าการนำเอาเรื่องราวของชุมจริงสอนให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะเกิดผลที่ดีหลายอย่าง
2: ดีมาก
0: มากกว่าที่จะเอาเรื่องที่เป็นกลางๆมาสอน
2: ได้เลยค่ะจริงๆค่ะได้มากๆเลยเพราะว่าเรื่องกลางๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรรู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากเป็นเรื่องที่เด็กจะต้องใช้แล้วก็มีความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาเป็นทักษะชีวิตที่ใช้ได้อย่างจริงจัง
0: ครับ เรื่องที่เป็นกลางๆหรือเรื่องพื้นฐานก็ต้องเรียนรู้
2: ก็ต้องเรียนรู้ค่ะทิ้งไม่ได้เช่นกัน
0: เหมือนกันครับผมให้อาจารย์ไปถึงแนะนำนะครับตอนนี้เพื่อนครูที่ดูอยู่คงมีหลายท่านที่อาจจะเริ่มนึกแล้วว่าเอ๊ะชุมชนเรามีอะไรมีเรื่องราวอะไรดีๆที่จะมาสอนเด็กได้บ้างการจะทำให้เอาเรื่องนี้ไปสอนเด็กได้แล้วเด็กสนใจเนี่ยมันต้องมีหลักการมีวิธีเทคนิคอะไรยังไงบ้าง
1: ต้องโตที่ตัวครูก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ต้องมีตัวเราเองต้องมีความสนใจแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็ตระหนักในสิ่งที่เราที่จะไปถ่ายทอดให้เด็ก
0: นะนั่นสำคัญหมดเลยนะสนใจภาคภูมิใจตระหนักใช่ไหมฮะตัวครูเอง
1: ในตัวเราเองว่าและเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับเขาเราก็ต้องเริ่มคิดขึ้นมาพอคิดขึ้นมาแล้วเราก็จะมีหาวิธีการว่าทำยังไงเขาถึงจะรับเขาถึงจะไม่เบื่อในเมื่อปัจจุบันนี้นะคะเกมหรือว่าโลกออนไลน์อะไรมากมายนะคะ
0: นั่นสิครับ
1: สังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยทางการสื่อสารต่างๆก็ไม่ค่อยได้เห็นเราก็ต้องหน่วงทำยังไงถึงจะหน่วงเอาไว้ก็คือต้องใช้วิธีการเทคนิคก็มาที่ตัวเราก่อนแล้วเราก็มาที่โรงเรียนหน่วยงานนะคะที่ต้องช่วยกัน
0: หมายถึงว่าถ้าเกิดเด็กเห็นครูจริงใจในการจะนำเรื่องนี้มาสอนแล้วครูกระตือรือร้นจริงๆเนี่ยเด็กเขาก็จะอยากทำตามไปด้วยอ
1: ยากทำตามค่ะ
0: จะดึงเขาออกมาจากเกมหรือหน้าจอหรืออะไรที่เขาต้อง
1: มันลุ้นตลอดเวลาเนี่ยค่ะเวลาสอนดนตรีไทยมันเกิดอาการลุ้นค่ะ
0: ลุ้นยังไงครู
1: ลุ้นแบบว่าเราไม่ใช่ว่าสอนแบบโบราณนะคะต้องมีเทคนิคค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสอนสมัยใหม่เป็นยังไงเทคนิคยังไงที่เด็กสนใจฮะ
1: ต้องสร้างเป็นทิศทางสร้างเป็นเรื่องราวขึ้นมาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เข้าวงนะคะแล้วเราจะสอนเนี่ยต้องสอนตั้งแต่ป.2ก่อนหรือว่าเล็กๆก่
0: อ
1: นชวนเล่นจังหวะเล่นอะไรไปก่อนแล้วเราก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวว่าเขาก็เห็นเป็นวงใหญ่ๆคือจะมีแบบต่อเนื่องกันมาเยอะนะคะทีนี้ว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องง่ายๆก่อนแล้วก็เอาเรื่องที่เป็นรูปธรรมเป็นนิทานคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจะมาเล่นเนี่ยอะไรใครจะเล่นยังไงเล่นก่อนมันมีวงก็จะมีระนาดเอกระนาดทุ้มซอด้วง
0: ปู่เล่นก่อนหรือหลานเล่นก่อนดี
1: ค่ะจะเป็นปู่เราชอบเครื่องดนตรีชิ้นไหนให้เขาเลือกนะคะพอเขาเลือกแล้วเนี่ยเราต้องดูพื้นฐานเขาก่
0: อ
1: นแต่เด็กเนี่ยก่อนที่จะมาเล่นถึงดนตรีไทยตรงนี้เขาจะมีพื้นฐานแล้วนะคะ
0: ดนตรี
1: คือเราได้วางพื้นฐานเรื่องจังหวะเรื่องอะไรนี
0: ้
1: และได้ฟังแล้วคือเราต้องจัดบรรยากาศหลายๆอย่างไม่ใช่อยู่จับเขาเอ้ามาเล่นดนตรีมันเป็นไปไม่ได
0: ้โอ้โหถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเบื่อก็เซ็งกันได้ง่ายๆ
1: ใช่พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสอนแล้วก็เริ่มดูความแตกต่างระหว่างว่าเด็กคนไหนที่พร้อมที่จะเล่นตรงไหนแล้วก็พอเป็นที่เป็นทางแล้ววางปูพื้นฐานเป็นที่มีทีเทคนิคการสอนก็ต้องพูดเป็นเรื่องราวเน
0: า
1: ะตรงนี้ก็คงไม่ได้เนาะทีนี้ก็ต้องมาประสานสัมพันธ์กับนาฏศิลป์นะคะอาจารย์เพ็ญศิรินี่ก็จะอาจารย์มีเพลงอะไรล่ะเพราะว่าเนี่ยทางนี้เราได้สอนเพลงพื้นฐานไปแล้วเพลงพื้นฐานของเด็กประถมนี่ก็จะมีเราเสียงเทียนเราจ้อยแขกเชิญเจ้าอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นเพลงที่พร้อมที่จะออกมาบรรเลงแล้วก็ร่วมในพิธีในโรงเรียนต่างในวันสำคัญนะคะพิธีสงฆ์พิธีอะไรอย่างนี
0: ้
1: พอแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะใส่เนื้อมาแล้วก็เอาเด็กไปเล่นในห้องให้ร้องให้ร้องในชั่วโมงที่สอนปกตินะคะเราก็ต้องมีวิชาตัวนี้ลงไปด้วยนะคะวิชานี้ลงไปด้วยนะคะเป็นเพลงจะเอาเพลงอะไรก็ต้องเอาลงไปด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เห็นลำดับแล้วฮะว่าจะต้องหลอกล่อยังไงเริ่มต้นจนสุดท้ายเด็กเขามีฝีมือแล้วจนเก่งได
1: ้ชมเชยให้กำลังใจมากมายเลยค่ะ
0: ครับลูกล่อลูกชนเยอะ
1: น
0: ะโอ้เป็นครูนี่ยุคนี้ทั้งอดทนทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์โอ้โหหลายอย่าง
1: นี่ช่วงเวลาที่สอนดนตรีนี่นะคะ
0: ครับ
1: สัปดาห์ละครั้งเป็นไปไม่ได้ชั่วโมงเดียวเด็กเล่นไม่ได้ค่ะที่เด็กเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือเขาได้ซ้อมในตอนนอกเวลา 7:30 ถึง 8:30
0: ครับ
1: ก่อนเข้าเรียนนะคะ
0: ใน
1: ขบวนเข้าเรียนนี้แล้วก็ตอนกลางวันเขาก็จะมาคนไหนไม่พลาดอันไหนไม่ดีไม่ทันเพื่อนวักไหนเขาก็จะมาซ้อมส่วนตัวของเขาตอนเย็นนี่คือรวมวงแล้วค่ะรวมวงกันรวมวงระหว่างทั้งวงเลยมาเล่นพร้อมกัน15:00 นโรงเรียนเลิกแล้วนะคะแล้วก็เล่นไปถึง16:30 นก็กลับบ้านทุกวันทุกเย็นยังเป็นอย่างนี้ทุกตลอดเวลาเลย
0: นี่สำคัญตรงนี้ฮะที่ทำให้เด็กนั้นมีใจที่จะมาซ้อมเพื่อจะรวมวงได้ครูเป็นสิริครับที่ครูประเทืองเล่ามาเนี่ยผมเห็นเด็ก สร้างบรรยากาศให้เด็กกระตือร้นสร้างบรรยากาศให้เด็กนั้นอยากจะเข้ามาเล่นจริงๆแต่ทำไงให้เด็กสนใจได้ต่อเนื่องมีอะไรแนะนำเพื่อนครูบ้างครับที่จะนำเอาเรื่องราวชุมชนไปบวกกับความสนใจของเด็กแล้วทำให้มันได้เรียนอย่างต่อเนื่องสนใจอย่างต่อเนื่อง
2: ความสนใจต่อเนื่องนี่นะคะก็เราก็เริ่มจากที่ว่าให้เด็กเนี่ยนะคะเขาได้เรียนรู้จากสภาพจริงก็มีค่ะ
0: ครับ
2: เราเคยพาเด็ก

ไปชมเขาเขียนเบญจรงค์จริงๆหรือว่าไปที่ป้อมวิเชียรจริงๆนะคะไปจากไปสถานที่จริงค่ะจะทำให้เขาตื่นเต้นมากแล้วก็แต่เราสลับกับการเรียนในชั้นเรียนนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้เสริมกิจกรรมอะค่ะที่เป็นตัวรอดที่

0: ันนี้เป็นจุดสำคัญมากเลยหลอกล่อให้เด็กเนี่ย
1: ประชันกันเล็กน้อย
0: ใช่ค่ะเขาก็จะต้องแข่งกับตัวเองแล้วยังต้องแข่งกับคนอื่นว่าถ้าเขามาแล้วมาดูเราอย่าให้เสียหน้า
1: เหมือนเป็นนักกีฬาใช่ไหมถ้าซ้อมเล่นกีฬาแล้วมันต้องลงแข่งเพื่อประชันแข่งกันนิดนึง
0: แล้วเราจะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยเป็นระยะดังนั้นเนี่ยเด็กเขาก็จะตื่นตัวตลอดเวลาค่ะ
1: ครับก็เชื่อว่านี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนครูได้ชมแล้วก็นำเอาเรื่องราวดีๆของท้องถิ่นครับมาบวกในการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กนั้นสนใจมากขึ้นเพื่อให้เด็กนั้นรักและหวงแหนความดีเรื่องดีในชุมชนของท่านเองนะครับอย่าลืมครับครูยุคนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็ต้องใช้ทั้งความอดทนในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กขอบคุณครูเพนสิเลียนครูประเทืองมากนะครับขอบคุณครับและเพื่อนครูสามารถติดตามชมรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้สัปดาห์หน้าได้ใหม่นะครับถ้าอยากจะชมรายการย้อนหลังหรือตอนอื่นๆก็ตามนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทาง www.thaiteachers.tv หรือชมทางโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5 KU band ช่อง36ครับวันนี้ขอปิดห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเราเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ในเพลงเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆรู้สึกยังไงคะแบงค์ครับรู้สึกยังไงต่อเพลงนี้ครับ
1: รักคุณพ่อคุณแม่
0: รักคุณพ่อคุณแม่จริงๆแล้วนะคะเด็กๆบางคนอาจจะฟังเพลงนี้แล้วยังไม่รู้ว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญต่อเราขนาดไหนมีคนสงสัยเยอะเลยโดยเฉพาะในสมัยพุทธกาลเกี่ยวข้องกับพระพุทธพระพุทธเจ้าพระสาวกก็ถามพระพุทธเจ้าถามปุ๊บพระพุทธเจ้าท่านก็เหมือนครูท่านหนึ่งท่านเล่าเป็นเรื่องราวนะคะชาดกคืออะไรคะขออีกหนึ่งครั้งคือที
2: ่
0: เยี่ยมมากบางครั้งก็มีสาวกมาถามท่านเรื่องแบบนี้ท่านก็เลยเล่าเป็นนิทานเรื่องหนึ่งนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเรื่องคนที่จะได้จับกลุ่มคนนั้นจะต้องบอกกติกาคุณลินได้ว่าคุณต้องการให้ครูเป็นคนจัดกลุ่มให้ข้อ1ข้อ2จับฉลากข้อ3เด็กๆจับกันเองถ้าจะจัดกลุ่มเองข้อตกลงครูมีอยู่ว่าไม่เสียงดังข้อที่3ดอกจันอีก2ดอกไม่ว่าเพื่อนจะบอกว่าครบแล้วหนูต้องไม่อยู่กลุ่มอื่นก็ต้องยอมรับถ้าเพื่อนบอกว่าเสนอความคิดเห็นเขาตกลงกันจะเอาแบบนี้คุณก็ต้องทำไมคะคุณคิดอย่างนั้นอยู่คนเดียวแต่คุณจะเอาชนะเพื่อนอย่างนั้นถูกไหมไม่ได้ข้อ3ดอกจันสองดอกเลยนะคะแล้วก็เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยถือหนังสือไปด้วยให้เวลา1 นาทีเริ่ม

ครูอยากรู้ว่าตัวละครที่ดีของเรื่องสุวรรณสะคือใครดีเพราะอะไรเขียนมาด้วยเอาความรู้สึกของตัวเราเองหลังจากที่อ่านต่อไปช่องที่2ตัวละครที่ไม่ดีคุณก็ยกมา1ตัวที่ไม่ดีเขียนลงไปแล้วบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรนะคะสุดท้ายตัวละครที่นักเรียนชอบเราชอบตัวละครตัวใดให้เขียนแล้วก็บอกมาด้วยว่าเพราะอะไร

0: พื่อนๆฟังปรบมือให้กับชวัญญาหน่อยค่ะโอ้ดีมากชาที่สอนก็วันนี้ก็คือพระพุทธศาสนาเรื่องก็คือชาดกเรื่องสุวรรณสามปัญหาคือธรรมชาติของนักเรียนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะช่างพูดช่างคุยกล้าแสดงออกแต่ว่าด้วยความที่เป็นนักเรียนที่กระตือรือร้นในการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นการคุมชั้นเรียนเวลาที่มีกิจกรรมที่หลายกิจกรรมอย่างวันนี้ค่ะก็เลยค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องเสียงดังหรือว่าการมีปัญหาเวลาเข้ากลุ่มอะไรเงี้ยค่ะ
1: การนิเทศเนี่ยเป็นการให้คำปรึกษานะเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้นเป็นการให้ความช่วยเหลือแนะนำไม่ใช่ไปตรวจสอบซึ่งการนิเทศแบบกัลยาณมิตรนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็น อาจารย์ผู้ใหญ่เข้าไปนิเทศซึ่งขณะนี้เนี่ยคุณครูใช้รายการที่เชื่อทีวีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการนิเทศตามสาระที่เขาสอนนะคะแล้วเขาก็ไปปรับใช้คือไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะไปปรับใช้ให้เหมาะกับเด็กแล้วก็บทเรียนของเขา
2: ที่ดูกิจกรรมมานี่ก็สนุกสนานแต่กับเด็กๆด้วยนะคะก็ขอชื่นชมนะคะว่าวันนี้เนี่ยหนูเตรียมกิจกรรมที่ดีมากๆมาให้เด็กพัฒนาทั้งด้านการฟังการอ่านการแสดงความคิดเห็นการตีความนะคะการนำผู้สู่บทเรียนจากเพลงเนี่ยนะคะเข้าสู่บทเรียนได้อย่างดีนะมีการเชื่อมโยงแล้วก็นำไปสู่ความรู้เรื่องความหมายของชาดกโดยที่ครูไม่ต้องอธิบายคือเด็กก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าชาดกนี่คืออะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีด้านความรู้เนี่ยคุณครูต้องการให้นักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรคะ
0: อย่างแรกก็คือเรื่องความหมายของชาดกอยากให้เขารู้ว่าชาดกคืออะไรก่อนประเด็นที่สองก็คือคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญู
2: ทีนี้ทางด้านทักษะกระบวนการนะคะต้องการให้นักเรียนได้พัฒนาด้านใดบ้าง
0: อย่างแรกก็คือการฝึกการคิดวิเคราะห์หาคุณค่าเป็นเรื่องของการตอบกลับคำถามแสดงความคิดเห็นแล้วก็เรื่องของกระบวนการกลุ่มที่อยากให้เขาได้ฝึกการทำงานร่วมกับเพื่อนทั้งในส่วนของการจัดกลุ่มการตัดสินใจการแก้ปัญหา
2: จุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ด้านความรู้ต้องการให้นักเรียนมีความรู้เรื่องชาดกกับคุณธรรมเรื่องความกตัญญูชาดกเนี่ยเห็นชัดแล้วว่านักเรียนเข้าใจแต่เรื่องความกตัญญูเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรฉะนั้นถ้าสมมติเราต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขาได้นำไปใช้ในชีวิตจริงของเขาเนี่ยคุณครูก็ต้องจัดกิจกรรมนักเรียนจะได้มีโอกาสแสดงคุณธรรมนี้ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วก็ขอให้ออกมาในแง่ที่ปฏิบัติจริงแล้วลูกติดตามผลด้วยว่าเขาปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติจริงแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนขอให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงอีกสักนิดนึงกิจกรรมที่คุณครูไพรินทร์เตรียมมาดีมากเลยมีหลากหลายมากเลยแต่ไม่สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นเท่าที่ควรมีอุปสรรคตรงที่ว่านักเรียนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบคือเสียงดังลูกจะแก้ไขยังไง
0: ก็คงต้องจุดแล้วก็ย้ำในเรื่องข้อตกลงโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนทบทวนด้วยตัวเอง
2: ให้เขาแสดงความคิดเห็นกันก็ได้ว่าถ้าการที่เขาเสียงดังหรือไม่ฟังใครเลยมันจะเกิดผลเสียยังไงนะคะอาจจะต้องทำซ้ำๆเพราะก็ยังเล็กอยู่นั้นถ้าลูกมีข้อตกลงพร้อมแล้วลูกก็ต้องติดตามให้เขาปฏิบัติตามข้อตกลงจนเขามีความรู้สึกว่านี่คือระบบหรือระเบียบที่เขาจะต้องปฏิบัติร่วมกันทั้งห้องเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งห้อง
0: เดี๋ยวขอจัดโต๊ะกลุ่มก่อนต้องไม่เสียงดังแล้วก็ยอมรับฟังความคิดเห็นกลุ่ม1ลุกขึ้นก่อนกลุ่ม3อยู่กับที่กลุ่ม2กลุ่มนี้หันหน้าเข้าหากันสอนคุณธรรมคนอื่นแล้วให้วาดฉากประกอบให้วาดออกมาแล้วก็ออกมาเล่าให้เพื่อนฟังพร้อมกับโชว์ผลงานด้วยอ่ะเริ่มค่ะ

0: จะเอากลุ่มไหนออกมาเนี่ยให้คะแนนผู้ฟังก่อนนะคะตอนนี้กลุ่ม1เอาไปเลย10ค่ะตอนนี้กลุ่ม1น่ารักมากเลยขอเชิญกลุ่มในคาบต่อๆไปเพราะว่าระเบียบวินัยก็คือจำเป็นสำหรับนักเรียนเพื่อให้เขาได้เข้าใจในเรื่องในแต่ละชั่วโมงนั้นให้ได้มากที่สุด
1: จัดการเรียนการสอนไม่ใช่เฉพาะเน้นเนื้อหาอย่างเดียวคุณครูจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียนโดยเฉพาะเรื่องระเบียบวินัยเด็กเขาจะได้เรียนรู้ไม่สับสนไงคะว่าเขาทำสิ่งนี้ได้สิ่งนี้เขาทำไม่ได้ความพร้อมของเด็กแต่ละคนแต่ละวันแต่ละวิชาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณครูเนี่ยจะต้องรู้จักเด็กดีจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเลยว่าถ้าเขาเตรียมกิจกรรมอย่างนี้ไปเนี่ยเด็กบางคนรับได้แค่ไหนเด็กแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาอะไรคุณครูก็ต้องเตรียมพร้อมถ้าเผื่อเขาจัดกิจกรรมอะไรก็ตามที่ยาวเกินไปสมาธิเด็กป.1เนี่ยจะสั้นโดยเฉพาะถ้าเปิดจัดการเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนามธรรมเกินไปเด็กเขาจะรับรู้ได้ยากนิดนึงครูต้องจัดกิจกรรมที่ทำให้เขาได้เรียนรู้เป็นรูปธรรมและนำไปปฏิบัติให้เขามามีส่วนร่วมงั้นกิจกรรมอะไรก็ตามที่เขามามีส่วนร่วมเนี่ยจะทำให้เขาเรียนรู้ได้เร็วเด็กเขาจะชอบแล้วก็นำไปใช้ได้นะคะเรื่องการจัดที่นั่งนักเรียนเนี่ยนะคะการจัดรูปแบบโต๊ะเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายครูสามารถปรับเปลี่ยนโต๊ะเรียนหรือแม้กระทั่งนั่งกับพื้นเพื่อทำกิจกรรมก็ได้แต่ว่าขอให้นักเรียนเนี่ยทำงานได้สะดวกครูสามารถเดินดูได้ทั่วถึงและการจัดที่นั่งอย่างไรที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถทำงานได้ดีได้สะดวกขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าถ้าเผื่อเด็กเขาจะต้องระดมความคิดทำงานร่วมกัน1ชิ้นต่อ1กลุ่มเนี่ยนะคะสามารถนั่งเป็นวงกลมก็ได้หรือนั่งเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เพราะเขาไม่ต้องมองกันให้เขาเนี่ยสามารถทำงานได้ดีได้สะดวกขึ้นเพราะใน1ชั่วโมงหรือใน1เรื่องเนี่ยครูสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโต๊ะได้ถ้าเผื่อใน50นาทีเนี่ยกิจกรรมถ้ามากเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะคือมีกิจกรรมหลากหลายแต่ไม่ใช่มากเกินไปทำให้แต่ละช่วงกิจกรรมเด็กเขายังทำงานไม่เสร็จหรือเขายังไม่เรียนรู้เท่าที่ควรก็ต้องเปลี่ยนกิจกรรมละอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่เหมาะนักครูก็ต้องประเมินดูค่ะว่าถ้าเขาจัดอย่างนี้50นาทีเรื่องนี้เรามีกิจกรรมใส่เข้าไปสัก4อย่างแล้วเขาลองประเมินดูหลังสอนว่ามันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนสามารถปรับเปลี่ยนในครั้งต่อไปได้กิจกรรมบางกิจกรรมยืดได้บางกิจกรรมต้องตัดสั้นแต่เด็กจะต้องเรียนรู้ต้องได้องค์ความรู้จากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้พัฒนาความรู้ความคิดหรือคุณธรรมหรือทักษะอะไรสักอย่างหนึ่งต้องได้จากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมถ้าคิดว่า4กิจกรรมนี้เด็กสามารถรับได้ทำได้ได้เรียนรู้ครบทุกกิจกรรมก็ประสบความสำเร็จ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

0: ทีวี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่องดีเอลทีวี 15 เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: น้องหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลตามภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่าแสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกับไอเป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่

พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไขวิดสโตนบิดไปเลยให้วิดสโตนบิดอันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1, 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด V0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้เงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บ
มันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับถ้าเราปรับมาถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone bit นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

ีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบและก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซส์นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซส์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยซาย19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ใน

คะแนนที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในคะแนนที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือ sin ส่วน cos ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทน pi ส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบ sin pi ส่วน4หารด้วย cos pi ส่วน4ครับและ sin และ cos pi ส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับ pi ส่วน4คือมุม45องศาใช่มั้ยครับไซน์คือ root 2ส่วน2 cos ก็คือ root 2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบ square root 2ส่วน2หารด้วย root 2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19 pi ส่วน6ไซน์19 pi ส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3 pi บวกด้วย pi ส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3 pi นะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยไพส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพส่วน6ครับและมุมไพส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือ square root 4หาร2 square root 4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
2: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3
3: ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
2: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้าน

0: แสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังคือสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยนะครับในชั้นเรียนของเพื่อนครูเองนั่นก็คือการทะเลาะวิวาทกันของเด็กบางครั้งอาจจะรุนแรงถึงขั้นชกต่อยหรือตบตีกันครับถ้าครูไม่ยื่นมือเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวบานปลายใหญ่โตก็ได้ครับวันนี้จะทราบถึงการจัดการชั้นเรียนที่มีปัญหานี้กันแต่ก่อนอื่นครับเรามาชมตัวอย่างของเหตุการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมประเทศอังกฤษกันก่อนครับ
1: Jamal and John do not like each other.
2: Mother's breaking.
3: What did you just say about my mother?
1: There's been a simmering personality clash between them all year.
3: You just did it, I heard you! What? Did you say anything about your mother? Why are you angry?
1: As the fight escalates, a teacher in a nearby classroom hears the confrontation.
4: John Taylor, it always seems to be you in a corridor making issues.
1: Without support on hand, he stops short of the fight.
4: John, I'm talking to you. Listen to me, boy. Don't ignore me. I'm talking to you.
1: And starts shouting instead.
4: Taylor!
3: Well, sir, it wasn't me who started it. It was Jamal who started it. Wasn't it, Jamal?
0: และผู้ที่จะช่วยเพื่อนครูแก้ไขปัญหานี้ครับเช่นเคยครับท่านอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ปัญหาเด็กทะเลาะวิวาทกันนี่น่าจะเจอในแทบจะทุกโรงเรียนไหมฮะ
5: ค่ะ
0: เพราะว่าอาจารย์ได้ทำวิจัยชิ้นหนึ่งด้วยนะครับพูดถึงการยุติความรุนแรงในระบบโรงเรียน
5: ค่ะ
0: ครับจากงานวิจัยชิ้นนี้เชื่อว่าอาจารย์ก็จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาช่วยเพื่อนครูได
5: ้ค่ะ
0: ถ้าอย่างถามว่าสาเหตุก่อนฮะทำไมเด็กต้องทะเลาะชกต่อยบางทีผู้หญิงก็ตบตีกันมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
5: เวลาเด็กเกิดความขัดแย้งก็เด็กก็เลือกวิธีที่จะแก้ไขความขัดแย้ง
0: ครับ
5: ค่ะวิธีที่เขาคุ้นเคยและวิธีที่เขาได้เรียนรู้มาคือการแสดงออกในความรุนแรง
0: ครับ
5: ค่ะ
0: งั้นในงานวิจัยที่อาจารย์ทำมาเนี่ยอาจารย์จะอยากจะให้เราเริ่มจากไหนก่อนดีคุยสาเหตุแล้วมาดูทางแก้หรือว่าโดยภาพรวมมันจะเป็นยังไง
5: สิ่งแรกที่เราจะต้องมองก่อนก็คือว่าเราอย่ามองเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ
0: ่ oh.
5: มองให้มันเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วๆไปในสังคมมนุษย์พึงมี
0: โอ้ นี่เปลี่ยนมุมมองของหลายๆท่านเลยนะครับเพราะถ้ามีทะเลาะหรือชกต่อยตบตีนี่มันจะเป็นเรื่องใหญ่ทันทียิ่งถ้าลงสื่อเป็นข่าวนี่โอ้โหโรงเรียนก็จะโอ้โหเสียชื่ออะไรแบบนี
5: ้เรามองเป็นเรื่องของวิธีการที่เด็กออกซึ่งความขัดแย้ง
0: ให้มองแบบนี้ก่อน
5: พอเขาแสดงออกแบบนี้มันก็นำไปสู่ปัญหาทางร่างกายทางจิตใจและทางชื่อเสียงอะไรต่างๆในมุมกว้างอย่างนี้ก่อนค่ะเมื่อเรามองอย่างนี้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็นึกถึงวิธีที่จะจัดการให้ความขัดแย้งนี้มันเบาลงเราจะไปยุติทันทีไปห้ามอะไรเนี่ยมันก็เด็กก็แค่จะหยุดระยะหนึ่งแต่เดี๋ยวก็พอรับตาเราแล้วเด็กจะไปต่ออ
0: าจจะไปต่อข้างนอกด้วย
5: ไปยกพวกมาให้มันมากขึ้นท่าทีของครูเนี่ยสำคัญท
0: ่
5: าทีของครูที่มีต่อสถานการณ์เนี่ยสำคัญคืออย่าตระหนกตกใจนิ่งๆและมองปัญหาอย่างเข้าใจทำความเข้าใจกับปัญหาซะก่อนว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือความขัดแย้งระหว่างเด็กเอาแค่ระหว่างเด็กก่อนแล้วเราก็จะจัดการกับคู่ขัดแย้งนี้ด้วยวิธีใด
0: การที่ครูยื่นมือเข้าไปแก้ปัญหานะครับมันต่างกันไหมว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายทะเลาะกันผู้หญิงตบตีกันหรือว่าชายกับหญิงอะไรแบบนี้ฮะ
5: ไม่ต่างกันครูเนี่ยต้องไม่พาตัวเข้าไปแทรกในความขัดแย้งนั้น
0: ยังไงฮะหมายถึง
5: อย่าไปโกรธโหเธอทำได้ยังไง
0: อ
5: ย่างเงี้ย
0: ซึ่งบางทีครูมักจะมีอารมณ์
5: มีอารมณ
0: ์ไปก่อน
5: ใช่มาก่อนเลย
0: ต้องระวังเลยนะ
5: ครับพอเราเห็นเด็กตีกันเราเห็นเด็กกำลังทำร้ายกันเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะใจร้ายนะแต่เราต้องยืนมองสถานการณ์นั้นอย่างรอบด้านว่าสถานการณ์รุนแรงขนาดไหนเราจะก้าวเข้าไปตรงจุดนั้นยังไงเพราะการก้าวเข้าไปของครูเนี่ยมันควรก้าวไปอย่างมีเจตนาไม่ใช่อยู่ดีวิ่งพรวดเข้าไปหาก็โดนลูกหลง
0: ครับงั้นต้องยังไงดีฮะเข้าไปอย่างมีเจตนาเนี่ย
5: ยังมีเจตนาว่าเด็กเนี่ยตีกันมาสักเท่าไหร่ละนานยังคนที่เจ็บหรือยังถ้าเขาเจ็บเนี่ยเราเข้าไปเร็วหน่อยถ้าเขายังไม่เจ็บเนี่ยบางทีเราต้องรอเวลาร
0: อ
5: ไม่ใช่รอเวลาให้เขาเจ็บนะ
0: รอทำไมฮะ
5: รอจังหวะที่เราจะเขาจะได้ยินเสียงพูดเราว่าช่วงไหนเขาจะฟังเราได้
0: เพราะช่วงชุลมุนเนี่ย
5: จะหน้ามืด
0: ไม่ได้ยิน
5: ไม่ได้ยิน
0: ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นใช่ไหม
5: ต้องรอจังหวะที่เราแน่ใจว่าเมื่อเราพูดอะไรออกไปเรามีท่าทีอะไรไปเนี่ยจะสามารถหยุดเขาได
0: ้แล้วต้องหยุดด้วยคำพูดอะไรหรือต้องด้วยอาการยังไงครับ
5: มันแล้วแต่สถานการณ์นะจะไปบอกว่าอันนี้คือสูตรสำเร็จเนี่ยไม่ได้สมมติเด็กกำลังตีแล้วคลุกลงไปข้างล่างเนี่ยครูเลยไม่ต้องเลยครูไปยืนอยู่เฉย ยืนเฉยๆแล้วก็ให้เด็กสักคนมาอยู่ข้างๆเราอ
2: ่
5: ะแล้วก็เตรียมการสั่งให้เด็กไปจับแยกเตรียมการก่อนแต่เราเนี่ยอย่าเข้าไป
2: ครับ
5: ถ้าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจับตัวคนไหนก่อนมีผล
2: ทำไมฮะ
5: เด็กก็นึกว่าเอ๊ะมันดึงเราเองดึงเราออกทำไมเราเลยโดนเลยอ๋อ
2: เพราะจังหวะดึงนี่แหละ
5: ค่ะ
2: คู่อริก็จะสาวหมัด
5: เขาจะเสียจังหวะของเขาเพราะนั้นเราสั่งเด็กว่าให้ออกไปดึงพร้อมกันทั้งคู่ให้ออกจากกันให้ได
2: ้ค
5: ือหมายความว่าทันทีที่ถึงตัวเด็กปุ๊บเนี่ยต้องแยกได้ทันทีแยกเสร็จแล้วก็เอาไปอยู่คนละมุมเลยแล้วก็ให้พักเหนื่อยให้กินน้ำแล้วเราก็จะไม่พูดถึงประเด็นนั้นจนกว่าเขาจะพร้
2: อม
5: เด็กพร้อมรับฟังพร้อมที่จะเจรจากับเราแล้วเราค่อยๆคุย
2: แยกคุยใช่ไหม
5: แยกคุยค่ะ
2: ครับ
5: ค่ะอันนี้การแยกคุยต้องไม่ลืมว่าถ้าเราเป็นเราคนเดียวแล้วมีเด็กอยู่สองคนเนี่ยเราจะแยกยังไง
2: ครับนั่นสิครับ
5: วิธีการก็คือว่าเราก็ดูว่าคนไหนนั้นเจ็บมากที่สุดเอาไปโรงพยาบาลก่อนไอ้คนที่ไม่เจ็บเอามาคุยก่อนแล้วค่อยๆเคลียร์เขาทั้งสองคนเนี่ยพี่ใช้คำว่าเคลียร์ในงานวิจัยพี่เลยนะ
2: ค
5: ือค่อยๆเคลียร์เขาทั้งสองคนว่าจุดไหนบ้างที่จะทำให้เขาเนี่ยเบาลงได้และเลิกลาไปได้ในที่สุดมันมีเวลาวิธีสอบสวนเด็กมันมี
2: ตรงไหนฮะยังไง
5: วิธีก็คือว่าดูว่าประเด็นความขัดแย้งเนี่ยมันมาจากอะไรก่อนมันมาจากสาเหตุอะไรที่เขาเล่าให้เราฟังได้สาเหตุจากอะไ
2: ร
5: และไอ้สาเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันกระทบอะไรเขามากน้อยแค่ไหนบางคนไปกระทบเซลล์เขาบางคนไปกระทบจิตใจที่อยู่ส่วนลึกของเขาเนี่ยเราต้องค่อยๆขุดค้นมาแล้วก็คลี่คลายเขาแล้วก็ต้องให้เวลาคลี่คลายตรงนี้ทีละคนแต่แล้วจับมานั่งเจรจาคุยพอเจรจาคุยเนี่ยเราจะถามความพร้อมในการที่เขาจะเคลียร์กันเองซึ่งเราอยู่ด้วย
2: แสดงว่าควรจะเป็นครูคนเดียวกันคุยกับทั้งสองฝ่ายแต่แยกกันคุย
5: แยกกันคุยครูคนนั้นเด็กต้องรับได้ด้วยนะเด็กต้องยอมรับครูคนนั้นด้วยถ้าครูคนไหนที่เด็กเขาไม่เคยสนใจไม่เคย

0: เจอมาก่อนแล้วอยู่ดีๆมาจัดการเรื่องนี้นะไปกันใหญ
1: ่ซึ่งก็ต้องเป็นครูที
0: ่ใกล้ชิดเด็กยอมรับมาก่อนมีความสนิทสนมหรือเชื่อมั่นกันมาก่อน
1: ค
0: ่ะไว้วางใจทำนองน
1: ี้ครูที่เห็นเหตุการณ์ครูที่แยกกับครูที่เข้าไปคุยอาจจะเป็นคนละคนก็ได
0: ้
1: การคุยเพื่อให้เขาทั้งสองฝ่ายมาช่วงที่มาอยู่ด้วยกันแล้วนะฮ
0: ะ
1: ให้เขาจบได้เนี่ยต้องคุยแบบไหนครับ
0: ต้องคุยแบบให้ฝ่ายหนึ่งเข้าใจความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งนี่มาทำพูดอย่างเงี้ยความรู้สึกไง
1: ครับ
0: ความรู้สึกก็อธิบายให้เพื่อนฟังเพื่อนก็จะฟังความรู้สึกนี
1: ้
0: แล้วเราก็จะย้อนอีกทีว่าเพื่อนรู้สึกอย่างนี้นะลูกจริงๆแล้วหนูทำตรงนี้ความรู้สึกอย่างนี
1: ้
0: แล้วหนูแล้วรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยก็ถามแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันไปกันมา
1: เอาความรู้สึกนะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องเอาว่าเธอมาทำฉันอย่างนี้ฉันแล้วเธอ
0: เป็น
1: เพราะเธอทำอย่าง
0: น
1: ี้ข้ามไปเลย
0: ข้ามเลย
1: แต่ให้ว่าที่เธอไปทำเขาอย่างเงี้ยเขารู้สึกอย่างไร
0: ค่ะ
1: อ๋อ
0: ค่ะเพราะว่าสถานการณ์กว่าจะถึงเด็กมาฟัดกันขนาดนี
1: ้
0: มันไม่ได้อยู่ดีๆวิ่งมาหากันเลยมันจะมีการค่อยๆสะสมพฤติกรรมกันมาหรือว่าค่อยๆก่อรูปก่อร่างกันเข้ามาจนกระทั่งสุดท้ายแล้วทุกคนหนึ่งก็เปิดอีกคนหนึ่งก็สู้อะไรอย่างน
1: ี้แบบไหนจบแบบไหนไม่จบครับ
0: แบบที่ไม่จบก็คือแบบที่มีคนอื่นแทรกเยอะ
1: ๆคนอื่นหมายถึงผู้กรณีคนอื่นหรือว่า
0: อาจจะมีคนนั้นเข้ามาแสดงความเห็นคนนั้นบอกคนนั้นผิดคนนั้นเป็นพยานคนนู้นเป็นพยานอะไรเนี่ย
1: กองเชียร์นะ
0: อันนี้มันจะไม่หยุดเลยจะไม่หยุดเลยและโดยเฉพาะยิ่งครูเนี่ยครูเนี่ยต้องให้จัดการให้น้อยที่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็หลีกเลี่ยงที่สุดที่จะนำเด็กเข้าสู่ระบบการตัดสินตามกฎวินัยของโรงเรียนเพราะว่าการที่เด็กเข้าสู่กฎวินัยของโรงเรียนเนี่ยมันจะมีการชี้ถูกชี้ผิด
1: ครับพอมีถูกผิดแล้วคราวนี้
0: มันก็จะเจ็บใจ
1: โอ้โหเป็นการตัดสิน
0: ล้างแค้นตัดสินการพิพากษาเด็กเนี่ยสำคัญมากเพราะมันหมายถึงว่าจะต้องลงมาในทะเบียนประวัติเขาทำให้เขาเสียหายทำให้เขาตัดโอกาสอะไรต่างๆมากมายเลยโดยวิธีของพี่จะจัดการให้จบตรงพี่เลย
1: ครับอาจารย์ครับที่เราเห็นเด็กตีกันต่อหน้าต่อตาแต่ว่าอาจารย์บอกว่าให้เราถ้าเป็นไม่ได้คืออยู่ดูก่อนถ้ายังไม่บาดเจ็บมากนะฮ
0: ะ
1: แล้วคนมาเห็นครูทำไมไม่ยังรีบไม่รีบเข้าไปห้ามทำไมครูยืนดูอะไร
0: นั่นเป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติของโรงเรียนนะคะ
1: ค
0: ือการที่เรามองดูเด็กเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ของเราเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะคือถ้าเรามีประสบการณ์เราจะรู้ว่าเราต้องมีจังหวะที่ดีเราจึงจะสามารถหยุดเด็กได้แค่จังหวะไม่ดีเรื่องราวไปกันใหญ
1: ่ครับ
0: ทีนี้ทัศนคติของสถาบันการศึกษาที่เป็นระบบโรงเรียนมองเนี่ยก็จะมองแบบนี้นะคะซึ่งเป็นการมองที่ควรเปลี่ยนแปลง
1: ที่บอกว่าทำไมครูยืนดูอยู่เฉยแต่ครูไม่ได้อยู่เฉย
0: ไม่ได้อยู่เฉยคิดและตัดสินใจตามกระบวนการเลย
1: ครับแล้วมีในงานวิจัยมีไหมครับว่าถ้าครูเข้าไปห้ามเลยหยุดเลยกับการที่ลองดูก่อนแล้วค่อยเข้าไปผลสุดท้ายนะฮะมันต่างกันขนาดไหนมันดีแล้วก็ต่างกันเยอะอย่างที่อาจารย์กำลังอธิบายแค่ไหน
0: ตรงนี้ยังไม่มีการวิจัยนะแต่พี่ตอบได้จากตัวพี่เองเพราะว่าเวลาเด็กเกิดสถานการณ์นี้ปุ๊บนะถ้าพี่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันชุลมุน
1: ครับ
0: มันชุลมุนเราก็รู้แล้วเนี่ยเฟล
1: คือก็ไปแล้วหยุดไม่ได้
0: หยุดไม่ได้ครับ
1: เฟล
0: ไม่ต้องตอบอะไรเลยก็เราหยุดไม่ได้เลยแต่ถ้าเราหยุดอยู่แป๊บนึงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเด็กที่กำลังตีกันอยู่เขาก็จะรู้แล้วว่าครูมายืนอยู่นะใช่ไหมแล้วเราก็หาจังหวะที่ดีแล้วเข้าไปแล้วหยุดได้ทันทีเนี่ยพี่ทำได้ทุกครั้งแบบน
1: ี
0: ้พี่ตอบตัวพี่เอง
1: ครับ เหมือนที่อาจารย์บอกว่าเข้าไปเลยเนี่ยมันชุลมุนคือเด็กก็ไม่เห็นไม่
0: รู้เรื่องว่าใครมาประเถิดงัดศอกใส่เรา
1: แล้วอาจจะเจ็บตัวได้
0: เจ็บตัวได
1: ้แล้วก็หยุดไม่ได้ด้วย
0: หยุดไม่ได้ค่ะ
1: แต่พอครูมายืนดูอีกแป๊บนึงเด็กอาจจะเหลือบเห็นนิดนึง
0: ใช่เขาจะรู้แล้ว
1: ถ้าเราไม่เข้าไปจัดการกับปัญหานี้ตั้งแต่เริ่มต้นสมมุตินะครับคือก็รู้ว่าเขามีชกต่อยกันแต่อาจจะไม่ได้เห็นแต่รู้ว่ามีเราก็ปล่อยมันไปเพราะไม่ได้เห็นกับตาทิ้งจะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่โตแล้ว
0: อันตรายมากค่ะ
1: อันตรายมาก
0: มันจะนำไปสู่ปัญหาที่ถึงขนาดเอาชีวิตกันเลยเอาชีวิตกันเลยแล้วก็กลายเป็นกับขยายเครือข่ายยกพวกมาติดต่อโดยยิ่งมีโทรศัพท์ด้วยนะยิ่งเรียกกันเร็วมากเพราะฉะนั้นเราต้องยุติตั้งแต่เบื้องต้น
1: ครับ
0: ทางนี้การเราจะยุติเบื้องต้นได้ยังไงก็เด็กต้องอยู่ในสายตาเรามันก็ย้อนกลับไปที่ตัวเราเนี่ยว่าเราต้องใส่ใจทุกพื้นที
1: ่ครับ
0: รวมทั้งพื้นที่ในใจด้วย
1: อันนี้นี่สำคัญที่สุดนะ
0: ใช่
1: จะเข้าไปในพื้นที่ในใจของเด็กได้ยังไง
0: ก็การเข้าไปพื้นที่ในใจของเด็กก็คือว่าเมื่อเด็กเขาเกิดความขัดแย้งเน
1: ี่
0: ยเราก็ไม่รู้สึกว่าเขาทำผิดแต่รู้สึกว่าเขากำลังแก้ปัญหาแล้วสอนเขาว่าวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีแนะนำวิธีแก้ปัญหาใหม่ว่าต่อไปเวลาแก้ปัญหาเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไตร่ตรองยังไงหาเหตุผลยังไงดูปัจจัยตัวไหนบ้างที่จะใช้ในการตัดสินใจ
1: โอ้นี่เป็นการเปลี่ยนทัศนคติต่อ
0: ในการมองปัญหาน
1: ะฮะต่อการมองเรื่องทะเลาะวิวาทว่าให้มันเป็นปัญหาใหญ่โตหรือว่าจะมองว่าเป็นการที่เด็ก

0: ขากำลังจะตกลงอะไรกันบางอย่างแต่เพียงแต่ว่าเขาใช้สิ่งที่เขาทำได้และเขารู้เนี่ยตกลงกันมันดันตกลงกันด้วยก
1: ัน วิธีอื่นได
0: ้วิธีอื่นยังมีน
1: ะ
0: ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าสถานการณ์ไม่ใช่อยู่ในระหว่างเกิดเหตุแล้วครูไปเห็นนะครับอาจจะครูรู้มาก่อนว่าเดี๋ยวมีการนัดตีกันนะ
1: เราก็ต้องวิเคราะห์ระดับความรุนแรงว
0: ่
1: าถ้าเขาวางแผนกันรุนแรงเนี่ยเราจะต้องบอกให้ตัวที่จะตกเป็นเบี้ยล่างหรือเป็นรองเนี่ยหลบเลยแต่ถ้าไม่เสียเปรียบกันเนี่ยรอให้มาเผชิญหน้ากันและเราก็ดึงใครสักคนหนึ่งที่เด็กเชื่อถือและศรัทธาเขาจะมีพวกเจ้าพ่อขาใหญ่ของเขาอยู่แหละเอามายุติตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยเป็นการยุติไม่ให้เกิดเรื่องอะไร
0: คือยังไงก็ต้องไม่ให้เกิดเหตุเพียงแต่ว่าจะยุติตอนไหน
1: ตอนไหนค่ะ
0: ครับอยากให้อาจารย์สรุปโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเด็กทะเลาะวิวาทตบตีชกต่อยครูควรจะมองเรื่องนี้ว่าเป็นข้อขัดแย้งเท่านั้นแล้วยังไงต่อฮะ
1: แล้วครูต้องมีสติ
0: มีสติ
1: แล้ววิเคราะห์สถานการณ์อย่างลึกซึ้ง
0: ครับ
1: ข้อสำคัญก็คือมองเด็กพวกนี้เป็นลูกเป็นหลานไม่ใช่พวกเด็กเกเรอะไรพวกนั้นมองว่าเป็นเด็กที่เราจะจับมาจัดการทางสังคมได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: คุยกันในแทบจะทุกตอนผมก็ยังเห็นว่าสิ่งที่ครูต้องมีเป็นพื้นฐานในการจัดการชั้นเรียนก็คือความรักและความเมตตาต่อเด็กต่อลูกศิษย์จริงๆ
1: ใช่
0: เท่านี้แหละครับก็น่าจะช่วยเพื่อนครูจัดการชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีขอบคุณอาจารย์ปริศนามากนะครับ
2: ครับ
0: และเพื่อนครูสามารถดาวน์โหลดตอนอื่นๆของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ครับที่ www.thaiteachers.tv และหวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ในการช่วยเพื่อนครูได้เป็นอย่างดีนะครับประสบการณ์ที่เอามาแบ่งปันกันจะได้ช่วยให้เพื่อนครูจัดการชั้นเรียนได้ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับพบกันในโอกาสหน้าอาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เมื่อเห็นปัญหาต่างๆของนักเรียนที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนี้คุณครูหลายท่านคงเกิดความรู้สึกอย่างเดียวกันนั่นคือเหมือนกำลังมองภาพสะท้อนของห้องเรียนของตนเองครูสุภัทราเป็นครูคนหนึ่งที่เจอปัญหาจากพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนอยู่ทุกๆเทอมต้นเทอมนี้ครูสุภัทราจึงบรรเทาปัญหาด้วยการสอนวินัยก่อนบทเรียน
1: ดิฉันชื่อสุภัทราสาขานะคะสอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาภาษาอังกฤษที่สอนเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งวิชาหลักและวิชาเพิ่มเติมนะคะวิชาเพิ่มเติมนั้นก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษโครงงานภาษาอังกฤษรอบรู้ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์นะคะจากที่สอนมานะคะจากประสบการณ์การสอนเนี่ยนักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะคะจะขาดในเรื่องของความมีระเบียบวินัยในเรื่องของความรับผิดชอบไม่ค่อยสนใจในการเรียนไม่ตรงเวลานะคะต้องคอยจี้คอยเตือนนักเรียนอยู่บ่อยๆบางคนก็โดดเรียนหนีเรียนนะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ประสบนะคะแต่นี้พอมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็เลยมีความคิดว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถจะเป็นส่วนเพียงเล็กน้อยที่สามารถจะช่วยนักเรียนให้ดีขึ้นมาในเรื่องของวินัยในเรื่องของความตรงต่อเวลาทั้งนอกโรงเรียนแล้วก็ในโรงเรียนแล้วก็ในชั้นเรียนนะคะวันนี้นะเราจะมาเรียนกันวิชาภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเป็นวิชาหน่วยการเรียนใหม่หน่วยการเรียนใหม่เนี่ยเป็นหน่วยการเรียนเลือก Entertainment หน่วยการเรียนนี้เราจะมีชิ้นงานด้วยมีผลงานด้วยนักเรียนต้องนำเสนอนักเรียนจะต้องช่วยกันทำงานแต่ก่อนจะเรียนรู้เรื่องของโครงงานขั้นตอนในการทำเราลองมาดูอะไรสักอย่างนึงที่ครูจะเปิดให้ดูเนี่ยดูแล้วก็ดูซิว่าเมื่อดูแล้วเราเกิดความคิดอะไรขึ้นมาบ้างจากสิ่งที่ดูจากสิ่งที่เห็นนี้
2: Well-behaved students singing their school song. This is what we expect from the Japanese. But is it truly representative of life in a Tokyo school? And is there anything we can learn from Japan about how to promote a culture of respect in our schools?
1: ไปเปิดเจอรายการนี้รายการประเทศญี่ปุ่นความมีวินัยในประเทศญี่ปุ่นตอนแรกก่อนนะคะพอเสร็จแล้วเราประทับใจเขานะคะประทับใจมากเลยในเรื่องของการสอนเรื่อง

0: ของนักเรียนว่าโอ้นักเรียนเขานะเข้าแถวมีระเบียบนะแม้แต่นักเรียนก็รุ่นพี่ก็พารุ่นน้องไปเดินนะคะผู้ปกครองก็สนใจนะคะเรียนหนังสือเขาก็ช่วยกันแก้ปัญหาพัฒนาแก้ปัญหาตนเองสามารถแก้ปัญหาในกลุ่มได้ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มได้นะคะก็เกิดความประทับใจว่าเออเราหน้าที่จะเอาอันเนี้ยมาขยายผลให้กับเด็กนักเรียนก่อนให้นักเรียนดู
1: おはようございます
2: Suginami Daihachi Elementary is in central Tokyo. Here, as in schools across Japan, children are greeted each morning by their head teacher. At Koenji Junior High in Tokyo, the students are serving lunch. Throughout Japan, children are in charge of the midday meal. It's one of the ways schools encourage a sense of duty and responsibility for others. At Suginami Daihachi Elementary, these 8- and 9-year-olds are old hands. They've been doing this since they started school. They wait until everyone has been served before they start eating. This has been the routine for over 50 years.
3: I think this system of obeying seniors and taking care of juniors is derived from the culture of the Japanese family structure.
4: สึกดีครับ
5: รู้สึกดี
4: กับการดู
5: รู้สึกดีกับการดู
6: ก็ความสามัคคีก็ตอนที่ทำความสะอาดค่ะก็ช่วยกันทำค่ะ
5: ช่วยกันทำ
6: ไม่ได้เกี่ยงกันทำอยู่คนเดียวค่ะก็แบบว่าทำงานเป็นกลุ่มใช่ไหมคะ
5: ค
6: ่ะก็ประชุมรวมกันแล้วก็แบ่งงานไม่ให้เพื่อนทำอยู่คนเดียวค่ะต้องช่วยเพื่อนทำด้วย
5: แล้วยังไงอีกต้องช่วยเพื่อนทำด้วยค่ะมาทำเป็นกลุ่มช่วยเพื่อนทำไม่ทำงานคนเดียวแบบเพื่อนทำงาน
6: ค่ะ
5: ได้อะไรอีกถ้ามนั่งว
7: ่
5: าย
7: ัง
5: ไงยกม
7: ือ
5: ข
7: ึ้
5: นว่าย
7: ัง
5: ไง
7: การช่วยเหลือกันและกันอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ดูช่วยกันเสิร์ฟอาหารสั่งอาหารแล้วก็อย่างคือพี่กับรุ่นพี่กับรุ่นน้องช่วยกันพากันมาโรงเรียนแล้วก็สอนน้องในกีฬา
5: ถ้าเราจะมาใช้ในวิชาเราที่เรียนเราจะมาใช้ยังไง
7: เราได้เรื่องเวิร์บใช่ไหมคะแล้วก็ไปสอนน้องว่าใช้อย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะ
4: เห็นการช่วยเหลือของรุ่นพี่กับรุ่นน้องครับในการสอนเทนนิสในการที่รุ่นพี่สอนว่าให้ทำไงให้รุ่นน้องทำตามระเบียบสอนเก็บลูกบอลนี้ครับ
5: แล้วถ้าเป็นไข่ล่ะไข่จะทำยังไงเอามาถ้าเอามาใช้ในชั่วโมงเรียนในวิชาเรียนโครงงานจะทำยังไง
4: ก็สอนเพื่อนที่ไม่ได้อังกฤษอย่างนี้ครับแนะนำว่าอย่างเช่นเทนก็แนะนำว่าอันนี้เป็นเทนอะไรใช้เวิร์บอะไรบวกอะไรอย่างนี้ครับ
8: คือถ้าเรารับผิดชอบในหน้าที่ที่เพื่อนแบ่งมาให้ใช่ไหมคะแล้วเราตั้งใจทำเนี้ยค่ะแล้วทุกคนต่างตั้งใจทำในหน้าที่ของตัวเองอะค่ะงานมันก็จะสำเร็จด้วยดีค่ะเหมือนอย่างที่เขาตักอาหารใช่ไหมคะเขาแบ่งเวรนะคะแล้วคนที่ถูกแบ่งเวรนะคะเขารับผิดชอบแล้วเขาไปตักอาหารเนี้ยค่ะเขาก็ได้กินกันทุกคนนะคะ
5: เขาได้กินกันทุกคนอันนี้เรื่องอาหารใช่ไหมแล้วถ้าเกี่ยวกับโครงงาน
8: โครงงานก็คือถ้าสมมติว่าเพื่อนแบ่งมาให้เราทำเกี่ยวกับส่วนนี้ใช่ไหมคะแล้วเราตั้งใจทำจนเสร็จเร็วก็งานก็สำเร็จเร็วแล้วก็เพื่อนก็ได้ส่งงานด้วยค่ะ
5: โอ้ยประพันธ์มองหน้าประพันธ์อยากตอบค่ะประพันธ์ตอบให้ครูหน่อยดิ
9: เขาตั้งใจเรียนนะความตั้งใจเรียน
5: มันเกี่ยวอะไรกับที่ดูเลยตั้งใจเรียนเห็นแล้วเนี่ย
9: เห็นเขาพวกเด็กๆเขาทำงานนั่งเขียนแบบอะไรแบบที่ครูสอนเน
5: า
9: ะเขา
5: ตั้
9: ง
5: ใจเด็กๆเขาทำไม
9: ไม่คุยไม่เล่นกันในห้อง
5: คุยกันเล่นกันนะ
9: ไม่ครับ
5: ไม่เหมือนเราไหม
9: ไม่เหมือนครับ
5: ไม่เหมือนเลยของเราเป็นยังไง
9: นั่งเงียบกี้แต่
5: นั่งอะไรนะ
9: นั่งเงียบนะครับ
5: นั่งเงียบแล้วแถมทำไมอีก
9: หล
5: ับ เป็นยังไงอีก
9: หลับครับ
5: หลับ
0: ค่ะประพันธ์นี่ก็จะโดดเรียนแล้วก็ไม่มาเรียนนะคะถึงแม้แต่วิชาณปัจจุบันนี้วิชาบางวิชาของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ซ่อมไม่ได้แก้ตัวครูก็บอกว่าเอาแค่ว่าประพันธ์มานั่งเรียนหรือส่งงานให้ครูเห็นครูก็จะให้คะแนนประพันธ์แล้วแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยก็ดีขึ้นบ้างเนี่ยครูก็ภูมิใจแล้วว่าประพันธ์ก็ถึงไม่มีงานส่งแต่เขามานั่งเรียนนะคะเราก็ดีใจ
9: เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะครับก็เรียนไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยตั้งใจเรียนแบบมีงานอะไรก็ไม่ค่อยส่งก็อาจารย์เขาก็เอาวิดีโอมาให้ดูแบบมีนักเรียนญี่ปุ่นนะครับก็เห็นนักเรียนญี่ปุ่นเขาแบบตั้งใจเรียนดีครับรู้สึกละอายเห็นเด็กตั้งใจเรียนกว่าตัวเองครับอายเด็กครับอายเด็กครับเขายังเด็กอยู่แล้วเขาตั้งใจเรียนอ้าวทำไมเราอายุ18แล้วทำไมเรายังไม่ได้ตั้งใจเรียนกับเขาก็ปรับปรุงตัวเอง

0: มีงานอะไรส่งแล้วก็กลับไปตอนเย็นที่บ้านก็อ่านหนังสือทบทวนแล้วก็กลับมาแล้วก็ตั้งใจเรียนครับ
1: We defend against all danger
2: จากเด็กที่ไม่สนใจเรียนตอนนี้ประพันธ์ใส่ใจเรียนมากขึ้น
1: Dangerous.
2: จนบางครั้งยังนำชิ้นงานที่ต้องทำในห้องเรียน
3: yeah.
2: ไปปรึกษาคุณครูฝรั่งในเวลาว่างอีกด้วย
1: Pink and yellow
4: with a wand of pink and yellow
1: very good yeah
5: I haven't ever taught him before but we went on a field trip to Chantaburi he's really nice I really like talking with him because he's interested in learning English. He'll ask me what a word means. It gets better every time I talk to him. I think that it's really great and it's part of growing up and seeing that maybe if you're naughty, you want to become better and learn and maybe calm down a little bit. And I think that's really great.
6: เพราะในสิ่งเหล่านี้เราจะมาใช้ในการเรียนโครงงานภาษาอังกฤษการที่เราจะรู้โครงงานภาษาอังกฤษได้เราต้องมีส่วนตรงนี้เข้าไปช่วยในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมระเบียบวินัยความรับผิดชอบความสามัคคีตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะได้เข้าเรียนกันจริงๆจังๆสักทีนึงครูจะขอแบ่งกลุ่มเริ่มที่แอมดัง
7: ๆเรียงอย่างนี้เลย1 2 3 4 5 6 1 2 3อยู่ข้างหน้า
6: การเรียนรู้ด้วยโครงงานนักเรียนสามารถที่จะทำงานเป็นงานกลุ่มก็ได้หรืองานเดี่ยวก็ได้นะคะแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการสอนหรือว่าการนำไปใช้ขั้นตอนของการทำงานโครงงานก็คือนักเรียนทุกคนเนี่ยคือทุกคนที่เรียนโครงงานเนี่ยนะคะเรียนรู้เรื่องนี้ทุกคนจะต้องรู้จักแก้ปัญหาตัวแก้ปัญหาได้นะคะวิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้มีความรับผิดชอบมีความสามัคคีมีวินัยในตนเองในการทำงานค่ะและก็มีผลงานและชิ้นงานนำเสนอช่วยกันคิดท่าทางประจำตอนของตัวเองด้วยใครได้ท่อนไหนก็ทำท่าทางท่อนนั้นปรึกษากันในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มช่วยกันคิดกันในกลุ่ม
8: Every night N I N I G H E night every night
9: every night
8: คือเช้าเย็นอะ
9: The waving.
10: The waving.
9: Salt has to.
10: Salt, huh?
9: Has. Has, yes. Salt has to.
11: Okay.
9: You can get me. Brother.
10: Brother.
9: And. Sister.
2: บรรยากาศในการเรียนการสอนในห้องเรียนภาษาอังกฤษโครงงานของนักเรียนชั้นม.6ตอนนี้สะท้อนให้เห็นว่านอกจากความเปลี่ยนแปลงของเด็กที่ไม่ค่อยร่วมมือกับการเรียนกลับกลายเป็นนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานกลุ่มอย่างประพันธ์แล้วนักเรียนคนอื่นๆยังแสดงออกถึงความมีวินัยในการเรียนความสามัคคีและความรับผิดชอบไม่เว้นแม้แต่สมพรนักเรียนที่ครูหลายคนเป็นห่วง
12: เป็นห่วงนายสมพรสุขเกษมก็คือนายสมพรเนี่ยเรียนช้าการเรียนช้าแล้วก็มาโรงเรียนสายไม่ค่อยเข้าเรียนตรงเวลาอาจจะเป็นเพราะความคึกขนองหรือว่าติดเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นกับเพื่อน
13: คือว่าผมอยากจะปรับตัวเองมาตั้งนานแล้วครับว่าผมมันนิสัยผมมันยังไงอะเวลาเรียนก็มาสายส่วนการเรียนในห้องนี่คือผมมักจะไม่ค่อยเรียนกันนะครับจะเป็นเด็กหลังห้องนะครับก็คุยกันบ้างไม่บ้างครับคุยเยอะเลยนะคุยเยอะแล้วก็เล่นเยอะด้วยแล้วก็เกรดก็เริ่มตกลงงานก็ไม่ค่อยส่งพอหลังจากที่อาจารย์เปิดให้ดูปุ๊บผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมาทำแบบนี้มันไม่ได้แล้วนะเฮ้ยต้องปรับตัวเองสักหน่อยแล้วเราก็เริ่มทำเสียเล็กเสียน้อย
12: ช่วงหลังนี้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็เนื่องจากว่าสมพรนี่การเรียนของเขาก็เรียนเป็นกลุ่มมีเพื่อนช่วยแนะนำมีเพื่อนช่วยทำงานทำให้สมพรเนี่ยมีผลการเรียนดีขึ้นเกือบทุกวิชามีความรับผิดชอบการโดดเรียนการหนีเรียนก็ไม่มีเข้าเรียนตรงเวลาทำให้เขาพัฒนาทางด้านวินัยดีขึ้นมากในช่วงนี้ครับ

0: ถ้าพูดถึงครูเองเนี่ยเรื่องของวินัยครูไม่ต้องสอนก็ได้ในห้องเรียนนะคะสอนแต่วิชาเรียนอย่างเดียวก็ได้แต่บางทีมันมีอะไรที่ครูเห็นมาแล้วเนี่ยจากประสบการณ์หรือจากชีวิตจริงมาเนี่ยครูก็อดไม่ได้ที่จะมาสอนให้นักเรียนเพราะอยากจะให้นักเรียนเห็นเหมือนเห็นสภาพจริงแล้วไม่อยากให้นักเรียนมีชีวิตอยู่อย่างประมาทครูทุกคนนะคะบอกได้เลยว่าครูทุกคนเนี่ยรักนักเรียนนะคะรักทุกศิษย์เท่ากันทุกคน
1: ภูมิใจในตัวครูที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้ได้อยากขอบคุณครับขอบคุณที่เปลี่ยนแปลงผมได้

0: การเรียนศิลปะเป็นสิ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและสนุกอยู่แล้วแต่การทำให้เข้าใจเนื้อหาพื้นฐานบางอย่างสำหรับนักเรียนประถมต้นนั้นอาจจะทำได้ยากทั้งด้วยคำพูดและตัวกิจกรรมวันนี้คุณทวีศักดิ์ศรีทองดีหรือพี่โลเลศิลปินอิสระจะมาแนะนำกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณครูสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
1: ผมว่าศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เป็นตัวที่จะอะไรกระตุ้นหรือว่าทำให้เด็กสามารถที่จะสื่อสารสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาได้ง่ายที่สุดมันสามารถทำให้เราเยอะถอยออกมาไกลๆอ่ะแล้วก็มองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มีความคิดสร้างสรรค์นะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับโลกเทคนิคที่เราจะทำงานศิลปะกับเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราเวิร์กช็อปกับเด็กหรือว่าเราทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยคิดว่ามันควรจะเป็นกิจกรรมอะไรที่อิสระมันอาจจะเป็นเหมือนเกมเหมือนการเล่นที่ไม่ได้ดูเป็นสาระนะฮะพยายามให้ดูไม่เป็นสาระแต่ว่าในสุดแล้วมันเป็นสาระ
2: บางทีเวลาสอนเรื่องการจัดองค์ประกอบนะเด็กจะยังงงบางทีคำพูดของเราเนี่ยเป็นวิชาการนิดนึงเด็กเขาจะเข้าใจค่อนข้างที่จะลำบากอะค่ะเดี๋ยวจะให้พี่โลเลสอนในเรื่องของการพูดกับเด็กๆคือใช้ศัพท์ที่มันง่ายและเด็กเข้าใจง่าย
3: บางทีเราถือรูปทรงมาแล้วเราจะถามเขาว่าเนี่ยทรงอะไรทีนี้เด็กก็คือไม่เข้าใจแต่เข้าใจในลักษณะที่เป็นลักษณะรูปร่างของสี่เหลี่ยมมากกว่า
4: เทคนิคในการลากวาดเส้นต่างๆของเด็กเนี่ยเด็กจะทำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะต้องการแบบเพิ่มเติมในการวาดรูปที่จะให้เด็กรู้ได้เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มีปัญหาอะไรในการสอนไหมครับ
4: ครูครับหนูผมวาดไม่เป็นอ่ะช่วยวาดให้หน่อยสิบอกถ้าต้องการเรียนอยากวาดรูปสวยๆต้องฝึกวาดเองอะไรเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยพยายามก็ชมเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเธอดีแล้วแต่เธอต้องปรับปรุงอีกหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มีทั้งเด็กชอบกับเด็กไม่ชอบ
1: ไม่ชอบเรียนศิลปะ
3: ไม่ชอบเรียนศิลปะเลยกับชอบบ้าง

0: เราก็เลยไม่มีเหมือนกับเทคนิคหรือแรงจูงใจอะไรที่จะให้เขาทำงาน
1: คือเป็นธรรมชาติเด็กเขาจะสมาธิสั้นอยู่แล้วบางส่วนใหญ่นะคะจะ
2: เ
1: จอ
2: เป็นเด็กเล็กด้วย
1: ใช่เด็กเล็กด้วยแล้วคือเวลาเขาทำงานไปสักพักเนี่ยเขาจะเริ่มเบื่อละเริ่มจะเล่นเริ่มจะคุยเริ่มจะสนใจอย่างอื่นละอะไรเงี้ยค่ะคือทำยังไงให้มีพื้นฐานมากกว่านี้ค่ะ
2: แล้วปกติแล้วไม่ผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าในหลักสูตรมันมีคู่มือหรือว่าเทคนิคของการที่เราจะนำบทเรียนไปหา
3: ไม่มีเทคนิคอะแค่บอกว่าสอนตามแผนเลยแผนนี้เป็นรูปลายเส้นชั่วโมงเดียวคือจบไม่มีการต่อ
2: แล้วได้ผลไหมฮะ
3: ไม่ได้ผลค่ะแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาไม่ได้กำหนดว่าชั่วโมงนี้สอนเท่านี้นะเมื่อก่อนเขาจะปล่อยเลยอาทิตย์หน้าเราต่อได้อีก
1: มีปัญหาเหมือนกันค่ะถ้าให้วาดแล้วชั่วโมงหน้ามาต่อคือมันก็จะข้ามไปอีกสัปดาห์นึงใช่ไหมคะเด็กก็จะคิดไม่ออกแล้วว่าจะวาดอะไรต่อไปอะไรเงี้ยค่ะ
2: สมมติว่าเทอมนึงอ่ะเรามีการเรียนการสอนกี่ครั้งใช่ไหมอาจจะต้องวางแผนว่าช่วงแรกสตาร์ทแบบนี้นะช่วงกลางแบบนี้ช่วงท้ายแบบนี้แล้วก็สรุปแบบไหนอะไรเงี้ยถึงเวลามันสั้นก็ตามอ่ะแต่ถ้าเราบริหารเวลาสั้นให้มันได้มันก็จะได้ผลก็ได้ปกติแล้วเวลาคุณครูสอนเนี่ยก็จะต้องมีของหลักพื้นฐานเลยใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องเส้นแค่เส้นนี้ก็มีเรื่องราวเยอะแล้วใช่ไหม
3: ใช่มีหลายเส้นเลยแหละ
2: อย่างเส้นลากตรงมาให้ความรู้สึกมั่นคงเลยใช่ไหมหรือว่าถ้าเส้นนอนเนี่ยเป็นไงฮะก็ดู
0: นิ่งสงบ
2: นิ่งสงบเหมือนกับ
0: เหมือนชีพจรคนเราค่ะ
2: อ๋อเออใช่
0: เส้นตรงตอนตายแล้ว
2: ถ้าเกิดอย่างเงี้ยครับดูไหม
1: ยุ่งวายอ่ะยุ่ง
2: วุ่นวาย
4: พี่โลเลได้ให้คุณครูแต่ละท่านเล่าถึงวิธีการสอนเรื่องเส้นของแต่ละคนให้ฟังเพื่อให้เข้าใจวิธีการสอนของทุกคนซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็มีวิธีการสอนที่คล้ายๆกันจากนั้นพี่โลเลจึงพาคุณครูทำกิจกรรมแรก
2: คราวนี้เราจะมาลองดูว่าถ้าเกิดว่าผมเขียนอะไรสักอย่างบนกระดาษเนี่ยทิ้งไว้แล้วก็ให้คุณครูต่อซึ่งผมก็พอจะรู้แล้วว่าคุณครูแต่ละคนเนี่ยประมาณหนึ่งว่าเริ่มต้นยังไงใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะลองดูนะผมจะลากเส้นไว้แล้วผมก็จะให้คุณครูแก้ปัญหาโอเคคราวนี้ผมจะลองถามดูก่อนว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเวลาวาดรูปสักรูปหนึ่งอะไรเงี้ยจะคิดอะไรก่อนนะฮะ
3: ที่เราประทับใจที่เราไปเที่ยวมาประทับใจตรงนี้นะ
2: บัดมา
3: ใช่บัดมาเราน่าจะสเก็ตไว้นะเราไปเที่ยวมาที่ไหนอะไรเงี้ย
1: คือคิดไว้เมื่อกี้ว่าจะวาดรูปคือหน้าคนแค่เป็นลายเส้นจมูกปากต่อกัน
2: แล้วคุณครูวีฮะ
0: ก็คิดว่าช่องหนึ่งจะทำเป็นหลายๆเรื่องเปล่า
2: เอาอย่างนี้ว่าผมว่าเราน่าจะมีโจทย์ดีกว่านะเช่นโอเควันนี้เรามาเจอกันที่เนี้ยแบบเห็นอะไรกันอ่ะก็ลองเอาที่เห็นอะไรกันเนี่ยลองมาทำดูดีไหมเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วจะมาถามว่าทำอะไรไปนะฮะดีไหมฮะ
3: จะให้ต่ออันนี้หรือว่าเอา
2: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวจะให้สลับกันครับเพราะว่า
4: พี่โลเลให้คุณครูสลับแผ่นกระดาษกันเพื่อให้เกิดความสนุกและเพิ่มความยากมากขึ้นและจากเส้นที่พี่โลเลกำหนดไว้ให้นั้นคุณครูแต่ละท่านจะต้องต่อเติมเส้นต่างๆเข้าไปและใช้จินตนาการกันอย่างเต็มที่

0: เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วฮะโอเคงั้นเรามาดูกันไหมอยากให้ลองนึกถึงตอนที่เมื่อกี้ที่เราดูกันว่าเราจะมีเส้นอะไรบ้างใช่ไหมจากที่เราได้ลองคุยกันเมื่อตอนแรกนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องเส้นนะคุณได้คิดก่อนไหมว่าองค์ประกอบของงานที่เราทำวันนี้อยากให้ดูรู้สึกแบบไหน
1: ยังไม่คิด
0: ไม่ได้คิดใช
1: ่
0: ไหม
1: แค่เอาเส้นมาประกอบอย่างเดียว
0: ครับ
1: คิดถึงองค์ประกอบว่าเราจะวางตรงนี้ไว้ตรงนั้นคืออะไรตรงนี้คือเรื่องราวอะไรตรงนี้คือเป็นยังไงดี
0: ก็อย่างนี้นะฮะตามที่ผมทำตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดจำได้ว่าอันนี้จะเป็นเส้นโค้งไหวหมดเลยผมก็เหมือนว่าไกด์ขึ้นมาว่าถ้าผมทำเส้นโค้งแบบนี้คุณปูโอเนี่ยจะใช้เส้นโค้งเนี่ยนำไปต่อเป็นความลื่นไหลที่อิสระหรือว่าไม่มั่นคงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอันนี้ที่ผม

0: คิดไว้นะหรือของคุณครูเนี่ยผมก็กากบาทกากบาทนี่ก็คือลักษณะของเส้นที่มันตรงนิ่งและกากบาทมันก็ดูเหมือนลักษณะมั่นคงนะฮะหรืออย่างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นเส้นขีดที่เหมือนว่าไม่ได้จงใจว่าเป็นอะไรค่อนข้างอิสระฟรีฟอร์มใช่ไหมแต่ว่าโอเคเราไม่ได้เริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็เป็นจริงๆมันก็อิสระดีตรงที่ทุกคนไม่ได้วางแผนไว้ก่อนแล้วก็ทำแบบออกมาแบบซื่อๆใช่ไหมคราวนี้คุณครูอยากพูดอะไรกับงานของเพื่อนๆครูไหมครับ
1: อันนี้รู้สึกจะเป็นรักสนุกนะคะรักสนุกมีดอกม้วงดอกไม้แล้วก็มีลายเส้นที่มันอยู่ในเมืองเนี่ยอาจจะมีอะไรอ่ะมีไฟแสงสีเยอะ
2: ๆสิ่งที่คุณนิดอาจจะฝังใจอยู่หรือคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวาดเป็นลักษณะนี้ค
0: ่
2: ะ
0: ของครัวครับอย่าพูดถึงไงบ้าง
3: ภาพมีลักษณะก็มองดูโดยรวมมันมีลักษณะทับซ้อนกันระหว่างเส้นขึ้นที่พี่เลอ่ะวาดและให้กับภาพที่เป็นบ้านแล้วก็มีรถมีถนนมีอาคารต่างๆภาพมันเหมือนทับซ้อนกันความรู้สึกมันก็โดยรื่นไหลไปตามจินตนาการ
0: คือก็มันเป็นการทดสอบแบบว่าสั้นๆมากมันอาจจะยังไม่เห็นอะไรมากนะฮะแต่ก็ยังพอทำให้เราได้เห็นเหมือนกันว่าส่วนหนึ่งแหละต้องมาจากความเคยชินในการใช้เส้นที่เราทำคราวนี้ถ้าจะมองว่าเวลาถ้าเราไปเจอเด็กๆแล้วเราอยากรู้อะไรของเด็กเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องกำหนดเหมือนกับอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้กำหนดอะไรมากแค่มีเส้นให้แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าขอให้รู้สึกถึงความสนุกสนานสุดๆเลยเงี้ยเด็กก็จะโอเคเส้นตรงเส้นตั้งเนี่ยไม่ควรมาใช้เยอะละเพราะมันไม่สนุกใช่ไหม
2: ใช่
0: เขาก็จะรู้ใช่ไหม
4: อันนี้เส้นหยักหรือเส้นฟันปลาหรือเส้นซิกแซกที่นักเรียนเรียกกันนะคะต่อไปเป็นเส้นลูกคลื่นจากที่ไหนได้ทะเลนะทะเลนะเป็นทะเลอันนี้เส้นตรงหรือเส้น
5: ตรงแนวป่ะ
4: เออเส้นตรงแนวตั้ง
6: คุณครูวัฒนากำหนดเส้นและโจทย์ให้นักเรียนวาดภาพโดยใช้เส้นแต่ละประเภทประกอบซึ่งนักเรียนก็เกิดความสนุกสนานและได้ใช้จินตนาการของตัวเองจากนั้นคุณครูก็ขอตัวแทนออกมานำเสนอจินตนาการให้กับเพื่อนๆฟัง
5: อันนี้คือบ้านเพื่อนผมอันนี้คือหอยทากนี่คือรังผึ้งอันนี้คือต้นไม้อันนี้คือผม
7: นี่คือเรือที่ผมข้ามมาโรงเรียนแล้วนี่คือโป๊ะเรือที่หนูรอเรือแล้วนี่คือบ้านหนูนี่คือบ้านเพื่อนแล้วหนูก็เห็นปลาตาย
4: เมื่อกี้ที่สอนคือเกี่ยวกับเส้นต่างๆที่จะให้นักเรียนทบทวนเส้นต่างๆให้นักเรียนรู้ก่อนว่ามีเส้นต่างๆว่ามีเส้นอะไรบ้างก็ให้เด็กช่วยกันต่อไปแล้วก็ให้เด็กวาดตามที่ครูกำหนดเส้นให้ว่าตั้งแต่จากบ้านมาถึงโรงเรียนของนักเรียนอ่ะที่ผ่านมามันมีอะไรบ้างที่นักเรียนจะวาดลงไปได้มีบางคนที่ว่าที่ชอบจริงๆที่ว่าสนใจจริงวิชาศิลปะที่เด็กวาดได้แต่บางคนนี่งงว่าเราจะต่อเติมยังไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กยังไม่รู้จักในการฝึกให้คิดอย่างนี้ก่อนได้ตรงตัวเลยค่ะตั้งแต่ป.1 ป.6เลยได้เพราะว่ามีหมดเลยลักษณะเส้นต่างๆเนี่ยเด็กป.1 ป.6เนี่ยเรียนหมดเลย
7: วาดรูปครับด้วยจินตนาการนะครับจากเส้นหนูเห็นใครเขาวาดรูปแล้วหนูอยากวาดมากนะหนูก็เลยชอบ
5: เราต้องคิดอะสนุกตรงที่เราคิดขึ้นมาว่าจะวาดยังไงดีทำยังไงดีถึงจะออกมาได้ดี
0: เวลาเราดูรูปทรงเราอาจจะแบบมองเช่นโอเควงกลมสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยนะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจริงๆแล้วมันมาจากเส้นก่อนใช่ไหมนี่ก็อาจจะต้องมีน้ำหนักวงกลมใช่ไหมคราวนี้ไอ้พวกเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามองแล้วมันก็อาจจะประกอบกันได้กลายเป็นรูปร่างได้ใช่ไหมเหมือนกับถ้าวงกลมมันก็จะมีวงกลมที่เป็นวงรีก็มีใช่ไหมวงรีตั้งรีนอนสามเหลี่ยมสูงสามเหลี่ยมแคบใช่ไหมสี่เหลี่ยมก็จะมีสี่เหลี่ยมสูง
8: สี่เหลี่ยม
0: ใช่เนี่ยจะมีกว้าง

0: ไรต่างๆเงี้ยนะถ้าเราอาจจะถ้าเรามีสิ่งของที่มันดูคล้ายๆกับว่ามันสามารถยืดหยุ่นได้ก็คงจะดีเช่นเราจะกลมอย่างนี้ปั๊บเรากดมาทีมันแบนมันก็เป็นส่งแบน
1: วงรี
0: แต่ว่าเราจะไม่มีเครื่องมืออะไรประเภทนั้นใช่ไหมก็ใช้วิธีการให้นึกตามอันนี้ผมก็จะลองมาดูกันว่าเอาวงกลมมันเป็นอะไรได้บ้างที่ผมพอนึกได้นะก็อาจจะเป็นโอเคผมวาดนี้ปั๊บนะแล้วผมก็เติมวงกลมนี้ปั๊บมันเบสิกมากเลยมันก็จะเป็นเหมือนสัตว์นะใช่ไหมถ้าใส่
1: ใส่ตา
0: ปั๊บเป็นเลยก็มีบ่อยครั้งนะฮะผมเห็นอย่างเช่นเมื่อวานนี้ผมไปที่แผนกขายของเกี่ยวกับของเครื่องใช้ในบ้านนะฮะผมก็เห็นกระบวยอันหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วผมก็คิดมาเอ๊ะมันเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยจริงๆแล้วก็แค่เติมตาให้มันตึงมันก็จะเป็นเหมือนพี่
1: น
0: อ
1: ค
0: คิ
1: โอ
0: ใช่ไหมแค่มีตาเองคราวนี้เราจะมาลองทดลองดูจากตรงนี้นะฮะคือเรามีดินน้ำมันอะ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2.สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของ

0: ของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
1: น้องมิ้นลูก
2: คะ
1: หนูมีการบ้านไหม
2: มีค่ะ
1: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
2: ค่ะ
1: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะฮะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถได้เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: แกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
4: ดีโพสต์เลยโอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
5: ตลกมาก
6: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
5: ออ๋อ
4: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
6: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นอ่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
4: เออจริงด้วยอ่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
2: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่

0: และเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
1: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็ก

คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียม

ออกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยา
ซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลอง

ังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2ของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ

ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: huh?
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้ วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่า

เริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ไปพี่ให้
0: ขอบคุณครับ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

กับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วม

0: ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะ

0: คนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
1: ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
0: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

ายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชม

และพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไคสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้อง

เราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไตรเทรดระหว่างกรดเบนนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบนนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไตรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะDNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง

นิวคลีโอไทด์นะคะจะต้องคอมพลีเมนทารีเบสแพร์กับ DNA เทมเพลตค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการรีมูฟนะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวคลีโอไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจําได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะนี่นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวคลีโอไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวคลีโอไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase

3ค่ะดีเอ็นเอโพลิเมเรสทีนนะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียร์ไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียร์ไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบนะคะในขณะที่ racking strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ยู

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องสังเกตอัตราส่วน

โมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะกำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น

นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ

0: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
1: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
2: ฉันไปด้วย
3: ไปด้วย
4: ไปด
5: ้
4: วย
5: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
6: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
7: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
8: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
7: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
8: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยนะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
1: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
7: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
7: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
9: ใช่ใช
8: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีจ้า
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เม
16: ค่ะ
17: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
18: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
18: พายุหมุนเขตร้อน
7: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
18: งวงช้างงวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
7: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
18: สึนามิ
8: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
18: ภูเขาไฟระเบิด
8: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
18: หิมะถล่ม
8: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
12: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
8: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
12: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
11: สวัสดีจ้าง
12: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนี่ย
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
6: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย

0: การดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ค่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
2: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สามสี่ตัวอักษรนะครับก็ไม่ยาวไปกว่านั้นนะครับก็มักจะเป็นตัวอักษรที่สะท้อนถึงสถานที่ที่ตั้งต่างๆของตัวไซส์โมมิเตอร์นะครับสมมติเราตั้งตรงนี้เราอาจจะตั้งเป็น TOT หรืออะไรสักอย่างนะครับที่มันจะสื่อถึงสถานที่ตั้งนะครับสื่อชื่อสเตชันนะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครหรืออะไรเงี้ยแบงคอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ใส่ตำแหน่งพิกัดนะครับซึ่งในนี้ก็จะเป็นตำแหน่งพิกัดเส้นลงเส้นแหวงนะครับลาติจูดลองจิจูดแล้วก็ระดับความสูงของตัวไซส์โมมิเตอร์สถานีตรวจวัดว่าสูงกว่าระดับทะเลเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะถามถึงพาสเวิร์ดอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้อาจารย์ก็ต้องกรอกเข้าไปนะครับ
1: ซึ่งข้อมูลตรงนี้อาจารย์ก็ต้องกรอกเข้าไป
0: ครับ
1: ข้อมูลตรงนี้อาจารย์ก็ต้องกรอกเข้าไปครับ Thank you Dr. Smith. My plan approximate. Thank you Dr. Smith. My plan approximate. Thank you Dr. Smith. Longitude. My plan Longitude. I'm going to put an approximate latitude. These aren't exact numbers, but for this demonstration, because I'm not attaching it directly to the ISIS demonstration iris network, it's attaching it directly to the ISIS demonstration. So I'm going to go ahead and press next. And so this screen, so this is where if you had a password to share your network, you would put it in. And I'll talk about that more later. But just ask you to remember this page is here. When you want to connect to the Iris network, you're eventually going to need a password to send your data to Iris. And this page right here is where you put in that password. And I'll talk to you about how to get that password later in the presentation. And I'll talk to you want to translate, Dr. D. Thank you.
0: Later in the presentation. พอเขากรอกข้อมูลอะไรต่างๆใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าไปสู่หน้าต่างถัดไปซึ่งก็จะเป็นส่วนที่บอกว่าพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดตัวนี้จะมีความสำคัญในกรณีที่เราจะต้องต่อเชื่อมต่อข้อมูลของเราเข้ากับตัวของ Iris Data Management Center นะครับซึ่งตรงนี้เวลาจะส่งข้อมูลเข้าไปหรืออะไรก็คงจะต้องมีพาสเวิร์ดซึ่งพาสเวิร์ดนี้คงจะต้องขอนะครับขอมีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เบรกก็จะกล่าวถึงต่อไปนะครับว่าจะทำอย่างไร
1: จะกล่าวถึงต่อไปนะครับ
0: Thank you Blake go ahead please
1: Thank you, Dr. D. Yeah, since I'm not going to share the data from Dr. D, the seismometer, I'm just not clicking this box. And I'm going to press next. And now it's going to ask if I want to upload screenshots. What that will do is that every now and again, it will upload images of the data that's being taken from my seismometer compared to other stations and put that in a database on the IRIS website. And I'm going to unclick that and not do that as well. But if you would like to, you can.Unclick that and not do that as well. Right. I'm going to press next. Go ahead and let you translate that, Dr. Didi. Thank you. I'm going to press next. Go ahead and let you translate that.
0: จากนั้นก็เข้าไปสู่หน้าต่างที่จะถามเราว่าเราต้องการจะแชร์เขาเรียกว่าสกรีนช็อตแชร์หรือเปล่านะครับซึ่งในขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็เรายังไม่ได้ต่อเชื่อมโยงเข้าไปกับของทาง
1: เรายังไม่ได
0: ้
1: ต
0: ่
1: อ
0: Iris Data Management Center นะครับตรงนี้เราก็จะดูของเราเองครับก็ไม่เป็นไรก็ให้คลิก next เข้าไปนะครับThank you, Blake. Go ahead, please.
1: Thank you, Dashi. All this web page is asking is if I want to configure more than one seismometer, which I only have one here, so I'm going to choose no, which I only have one, and click next. You can go ahead and translate that, Dashi.
0: หน้าต่างถัดไปก็จะถามว่าเรามีจะมีข้อมูลจากไซส์มอนิเตอร์มากกว่าไม่มีนะครับใช้ตัวเดียวนะครับก็ให้ใส่ no ไปนะครับแล้วก็ next
1: ใช้ตัวเดียว
0: นะครับ
1: ก็ให้ใส่
0: Thank you, Blake.
1: Next. Right. So now I clicked next and it loaded a list of other seismometers from other locations, other schools, and other sites that also have Slinky seismometers installed. And so I can choose two to show next to my own data at any given time on my screen to compare earthquake signals and see if I actually have seen an earthquake or not. As has been mentioned in the past and we'll mention again, it's nice to have more than one station so that you can be sure whether or not what you're seeing is real or just a truck driving by or something like that. So I'm going to choose two ones that I have a particular, or I'm used to be, know as being fairly decent sites. Oklahoma Shakes usually has decent data. And then Sitting Bull Academy is one that we use often. So I'm going to choose these and let you translate. Thank you, Dr. Dean. ครับก็
0: หน้าต่างถัดไปก็จะเปิดโอกาสให้เราได้เลือกนะครับเลือกแหล่งของสัญญาณที่เราจะตรวจวัดที่เราจะนำมาใช้นำแสดงคู่กับไซส์โมเมนเตอร์ผลการตรวจวัดของไซส์โมเมนเตอร์ของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีสถานีจากที่ต่างๆทั่วโลกนะครับที่เราจะสามารถเลือกใช้ได้ส่วนเขาก็จะเลือกในส่วนที่เห็นว่าน่าจะตอบโจทย์หรือว่าใกล้เคียงกับบริเวณที่เขาสนใจที่จะมีตรวจวัดแผ่นดินไหวนะครับก็เลือกขึ้นมาอีก2 อันเพื่อที่จะมานำแสดงขึ้นจอพร้อมๆกันรวมกับของเราด้วยก็เป็น3ตัวนะครับ Thank you Black Go ahead 3ตัว
2: Thank you, Dr. D. Thank you. As you can see, there are a lot of stations that you can choose from. It shows the ones that are online on top, and then it shows the ones that are offline below. And you can go lots of places in the United States. You can choose some sites in different places around the world. Let me see if I can give some examples. I know there are a few in the United Kingdom. I believe there's one in Madrid, and there's a few in various places. You can look at the list and see they're located all over the place. So after I chose my two sites, I'm going to press next. And then this is because of summary of the stations that I've chosen. If you want to go ahead and translate, Dr. D.
0: ครับ เรก็ยังไล่ตามลิสต์ให้เราดูนะครับว่าจะเห็นว่าเราสามารถที่เลือกสถานีต่างๆจากทั่วโลกนะครับโดยส่วนข้างบนของลิสต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ยังออนไลน์จะมีบอกไว้เลยว่าออนไลน์อยู่นะครับพอไล่ลงไปข้างใต้ก็จะเป็นสถานีที่ออฟไลน์พอไล่ก็คือยังไม่ได้เปิดบริการนะครับจากนั้นก็ทำการเลือกจำนวน2สถานีแล้วก็กด next นะครับเพื่อที่จะแสดงถึงกด next record ที่เขาสามารถเรียกขึ้นมาได้นะครับเขาสามารถเรียกขึ้นมา Thank you Blake ครับ Go ahead please
2: Thank you Dr. D Thank you Blake So now I'm going to go aheadAnd display on my screen. So this is again is another summary. If I want to add other sources or previous data from a program called Amisize, which was a version of Jamisize but without Java, I can do that. But since I do not have that, I'm not going to do that. And then I'm going to press next. And that should take me to the end. If you want to go ahead and translate, Dr. D, then I will actually show you what it looks like to have data displayed from my seismometer as well as seismometers from other stations around the world. Thank you.
0: ครับถ้าจับประเด็นได้ก็คือเขากำลังจะดูในข้อมูลจาก Amisize นะครับ Amisize ซึ่งก็เป็นโปรแกรมก็เป็นเวอร์ชันเก่าของ Jamisize นะครับซึ่งก็สามารถที่จะเรียกดูข้อมูลที่เคยบันทึกเอาไว้ได้นะครับซึ่งเขาจะทำดำเนินการต่อไปนะครับThank you, Blake. Go ahead, please.
2: Thank you, Dr. D. Thank you, Blake. So now I'm pressing next. Thank you, Blake. And finish. And now these displayed on my screen are the data from the different places. It usually takes a little while, up to a minute at the max, for the data from the other stations, from Sitting Bull and Oklahoma Shakes to load. As you can see, Sitting Bull just loaded, and the Oklahoma City station will load shortly. Up top is the data from our station. As you can see, it's very wobbly. That's because there's a lot of us moving around in the studio right now. We calibrated a little better than it is. I notice the man is touching the side of the thing, which will help make the signal look erratic like that. On the screen. So we're going to go ahead and translate that, Dr. DDL. We're going to go ahead and show you how to connect your seismometer to IRIS and display your data to your IRIS database if you would like to.
0: ครับ เลยก็แสดงให้เห็นบนจอนะครับว่าพอเซตอัพทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นจอที่แสดงถึงเรคคอร์ดนะครับการบันทึกจอข้อมูลสัญญาณจะขึ้นไซสมิกที่วัดได้จากตัวไซสโมเมเตอร์ทั้งของที่เบรกกำลังติดตั้งอยู่นะครับและก็ของอีก2สถานีที่เบรกทำการเลือกนะครับรู้สึกจากสิงคโปร์กับโอคลาโฮมานะครับตามลำดับนะครับซึ่งพอครั้งแรกที่ขึ้นแสดงบนจอ ที่ขึ้นใช้เวลาสักนิดนึงนะครับสัก 2-3 นาทีนะครับแล้วเราก็จะเริ่มเห็นข้อมูลที่แสดงขึ้นมาบนกราฟนะให้เห็นนะครับซึ่งตัวที่เห็นนะครับซึ่งตัวที่มันเห็นวิโก้มากๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวของมันที่เขากำลังติดตั้งอยู่นะครับเพราะว่าจะมีนอยส์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าใช้เวลาสักนิด
3: ค่อนข้างเยอะนะครับ
0: เพราะว่าใช้ Thank you Blake Go ahead please
1: Thank you Dr. D. So now I'm going to go back to my internet browser. And I'm going to talk about Iris. So the thing about Iris in its current state, the website, which I'm going to display right here. Have it. Here we are. So this is where you download. And then here. Here is where you would normally click to register your station. Right now, unfortunately, they're currently upgrading their website. When I say August, but now that's September, still has not been upgraded. So presumably, in a few days to weeks, they'll fix it, and there'll be an online interface to upload your data. But right now, what you have to do is you have to physically contact Tammy Bravo, and her email address is down here. So you can send her an email, let her know that you would want to connect your seismometer to the network, and she will give you a password that you can then put into your JamaSize program. You can restart the source configuration wizard and put the password in, and then you'll be able to upload your data to the server. If you want to go ahead and translate, Dr. Didi, thank you.
0: Go ahead and translate, thank you. เบลกก็พยายามที่จะแสดงเราเห็นถึงการที่เราจะติดตั้งตัว Smoky Size Monitor ติดเพื่อให้ติดต่อกับ Iris ศูนย์ข้อมูลบริหารศูนย์จัดการข้อมูลของ Iris นะครับทีนี้ตรงนั้นเนี่ยพอคลิกเข้าไปใน JamaSize นะครับมันจะมีช่องทางให้ติดต่อกับทาง Tammy Bravo นะครับซึ่งในเอกสารที่จะได้รับแจกนะครับในการติดตั้งตัว Size Monitor แล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีบอกเอาไว้นะครับว่ามีอีเมลอะไรยังไงนะครับให้ติดต่อกับTammy Bravo นะครับเพื่อที่จะขอตั้งชื่อสถานีนะครับแล้วนอกจากนั้นก็คุณทามมี่นะครับซึ่งก็จะส่งพาสเวิร์ดให้กับเรานะครับเราก็จะมีพาสเวิร์ดแล้วก็ชื่อสถานีนะอันนี้คงต้องใช้เวลาดิบหนึ่งครับ Thank you Blake Go ahead please
1: Thank you, Dr. D. But what I just did while you were translating is I took the website of the registration website, the address for it, and I put it on this document. This document that I have on the screen right now is in the Google Drive folder in session 5. And this just describes and has everything written down that I've just told you about how to set up your Slinky seismometer to JamaSize. So if you have any questions, you can look through this, you can look through the document. So if you have any questions, that will help you.If I'm going to go ahead and translate, and then I'm going to switch to Alex and Nick, who are going to talk about PNS waves and detecting earthquakes. Thank you, Dr. D.
0: PNS waves and detecting earthquakes. Thank you. ครับ เขาก็บอกว่าเขาพิมพ์ตัวเว็บไซต์นะครับที่จะให้ลงทะเบียนเว็บไซต์ตัว Size Monitor นะครับซึ่งอาจจะตัวเล็กไปสักนิดนึงนะครับถ้าอาจารย์จะมองเห็นตัวจอนะครับก็ถ้ายังไงอาจารย์พิมพ์ยังไงเพิ่มขึ้นไปนะครับพิมพ์โอ้โหครับไม่เป็นไรครับผมจดเอาไว้นะครับเผื่อว่ายังไงก็มาจดเวลาด้วยก็ได้นะครับครับจากนั้นก็จะเป็นอันเสร็จหน้าที่ของเบลกละตอนนี้นะครับก็จะกลับไปที่ทางทีมงานตอนนี้ต่อไปนะครับทางทีมงาน
4: Okay so Alex and I are going to be talking about how to pick an earthquake on seismograms produced by the Slinky seismometer before we jump into the seismogram we would like to quickly review PNS wavesCould you translate Dr. D, please?
0: Right. I can hear you just one sentence. But anyway, basically, okay, I can translate that. ครับ ตอนนี้ Alex นะครับก็จะทำการนำเสนอให้เห็นถึงวิธีการที่จะทำการเลือก pick นะครับเลือกตัวสัญญาณจาก seismogram นะครับว่าเราจะพลิกยังไงว่าตรงไหนที่เป็น P wave arrival first arrival ของ P นะ first arrival ของ AS นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับ thank you

0: Okay, so the P wave, or the primary wave, is the first wave to arrive at a location before an earthquake. In other words, it travels the fastest. The P wave is longitudinal, just like a sound wave. The particles in a solid vibrate in the direction of the wave propagation. Could you translate, Dr. Didi?
1: Cut. Nick, บอกว่าคลื่นแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับก็คือ P wave นะครับเป็น primary wave หรือคลื่นปฐมภูมินะครับ P wave จะมีการเดินทางไปในตัวกลางในทิศทางที่ยืดหดในทิศทางเดียวกับที่คลื่นเดินทางไปนะครับดังที่เห็นบนจอนะครับอาจารย์ thanks Nick go ahead please
0: yes so the S wave or secondary wave is the second wave to arrive at a locationAfter an earthquake. It therefore travels slightly slower than the P wave. The S wave is a transverse or shear wave. The vibrations of the particles are perpendicular to the direction of propagation. Could you translate, Dr. Didi?
1: ครับคลื่นตัวที่สองที่เรียกว่า S wave หรือ secondary wave หรือว่าเป็นคลื่นทุติยภูมินะครับก็จะเป็นคลื่นที่เดินทางมาถึงหลังจาก P wave นะ P wave จะเป็นคลื่นที่เดินทางถึงก่อนเสมอนะครับแล้วก็จะตามด้วย S wave S wave จะเป็นคลื่นที่มีการทำให้การเคลื่อนตัวของ particles ในตัวกลางนะในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ไปของคลื่นนะครับดังที่เห็นในภาพ animation บนจอนะครับอาจารย์ thank you Nick go ahead please
2: The P and the S wave travel at different speeds, and by exploiting this fact, seismologists can locate the epicenter of earthquakes. Please translate.
1: ครับ P กับ S wave เนี่ยนะครับมีความเร็วในการเดินทางที่แตกต่างกันนะครับเราก็ใช้คุณสมบัติที่แตกต่างกันนี้นะของคลื่นทั้งสองชนิดในการศึกษาแล้วก็หาระยะทางนะที่คลื่นเดินทางไปจนถึงการระบุถึงศูนย์กลางแผ่นดินไหวได้นะครับ Thank you Alex go ahead please Hello can you try again Hello. Alex
2: Hello can you hear me
1: Okay yes Go ahead please
2: At this point I'd like you guys to consider an example consider two automobiles starting at the same location and traveling at different speedsOne travels at 80 kilometers an hour, the other travels at 60 kilometers an hour. They're traveling to the same destination. If the car traveling faster arrives 10 minutes earlier than the car traveling slower, how much distance did they cover in total? This question is kind of mathematical and kind of difficult to approach, but I'd like you to take a few moments and see if you can work out a reasoning to solve the problem.I would also like to point out that there are a number of ways of solving the problem, from the strictly logical to the algebraic. I just want to make that point clear.
1: ครับ Alex ก็บอกว่ามันมีวิธีการที่จะคำนวณได้หลายวิธีนะครับก็อาจารย์ก็ลองพิจารณาดู How much time you need for this, Alex?
2: I was thinking, I don't know, Alex. 3 to 5 minutes.
1: That's a long time. okay.
2: Let's make it 2 minutes.
1: All right. อาจารย์จะลองคำนวณดูไหมครับ
3: อาจารย์ทิติครับขออนุญาตให้อาจารย์แปลคำถามอีกสักรอบนึงครับให้ท่านครับ
1: ถ้าตามที่ผมเข้าใจเขาบอกว่ามีรถ2คันนะครับคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากการที่พบก็คือรถคันแรกเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วกว่าเนี่ยวิ่งไปถึงจุดเส้นชัยเอาง่ายๆนะครับ10นาทีก่อนที
3: ่
1: ไม่ฮะ10นาทีก่อนที่รถคันที่2จะวิ่งไปถึงจุดเดียวกัน
3: หมายความว่า
1: หมายความว่าถ้าเรามีเส้นชัยอยู่ใช่ไหมครับรถคันที่วิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งไปถึงเส้นชัยแล้วนะฮะที่เอาเป็นว่านับตั้งแต่0กดนาฬิกาแป๊ก0ปุ๊บนับเวลาต่อไปอีก10นาทีรถคันที่2เพิ่งจะมาถึง

0: ครับก็แสดงว่าในขณะที่รถคันที่หนึ่งวิ่งไปถึงเนี่ยรถคันที่สองยังห่างเส้นชัยอีก
1: กี
0: ่10กิโลเมตรใช่ไหมครับเพราะเขาวิ่งอีก10นาทีเขาวิ่งได้10กิโลเมตรอันนี้นี่คือผมแปลความหมายไปให้นะครับ ทีนี้ก็คงจะถามสามารถที่จะหาได้ว่าจริงๆแล้วรถวิ่งทั้งหมดเนี่ยวิ่งด้วยระยะทางเท่าไหร่ตั้งแต่ตั้งต้นมาสามารถเพิ่งเอากลับไปได้ใช่ไหมครับ
1: ครับครับครับ
0: มันก็คำถามง่ายๆคือว่ารถวิ่งไปด้วยระยะทางเท่าไหร่ทั้งหมดอะไรก็ได้ครับอาจารย์ครับเชิญครับลองดูครับ
2: เพราะระยะทางนี้วิ่งได้ทั้งหมดเท่ากับ40กิโลเมตรครับ
0: อธิบายเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ว่าทำไมถึงได้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ระยะทางทั้งหมด40กิโลเมตร
2: ถ้าคิดง่ายๆที่ครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงในรถคันแรกจะวิ่งได้เท่ากับ40กิโลเมตรแล้วก็คันที่2จะวิ่งได้เท่ากับ30กิโลเมตรซึ่งถ้ารถคันที่2เนี่ยวิ่ง1กิโลเมตรเท่ากับ1นาทีแล้วเขาห่างกัน10กิโลเมตรพอดีก็เท่ากับ10นาทีพอดีเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ40กิโลครับ
0: ครับโอเคครับถ้าอาจารย์ทางหัวหินมีอาจารย์ท่านใดจะตอบไหมครับ
1: มีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเชิญครับอาจารย์ได้40กิโลเมตรเหมือนกันครับแต่อาจารย
0: ์อธิบายเหมือนกันใช่ป่ะครับ
1: ครับครับ
0: ครับAlex
3: Hey
0: ครับWe have some answer from bothteacher from Bangkok and from Hua Hin. So the answer to the question is that the total distance that these two cars runs equal 40 kilometers, because the first car that runs with the speed of 80 kilometers per hour spent about 30 minutes to reach 40 kilometers, and at the same time the second carthat is running at the speed of 60 kilometers still got about 30 kilometers. So there's another 10 minute extra for the second car to complete another 10 kilometers. So the total distance would be 40 kilometers. That's the answer.
3: Yes. Well, wonderful. That's great. I guess first I'd like to apologize for the 9 a.m. math test. I didn't mean to force that on any of you.But that's a great way of approaching it. On the screen now is graphs of both the car's position in time. And you can see that at 40 minutes, they are separated, or 40 kilometers, they are separated by 10 minutes. Very good way of doing it. Alternatively, there is a strictly algebraic approach that we have on the teacher's guide that is accessible, but I don't think we have time to go over it at this time. Please translate.And I would like to make one last point, that this math problem is directly analogous to seismology. We know the speed of the P waves, and we know the speed of the S waves, but we do not know the time difference which they arrive, but we do not know the distance they have traveled from the epicenter of the earthquake. And with that, I would like to move on to how to pick earthquakes in the JAMASI software.
0: ก็อเล็กซ์ก็บอกว่าครับในอุปมาอุปไมยนะครับก็เหมือนกับที่เราที่จะทำการศึกษาในเรื่องของการหาตำแหน่งของศูนย์กลางแผ่นดินไหวโดยการศึกษาความเรารู้ความเร็วของคลื่นปฐมภูมิหรือคลื่น P นะครับก็รู้ความเร็วของคลื่น S นะครับแล้วเราก็รู้ในเรื่องของระยะเวลาที่แตกต่างของการมาถึงนะครับมาถึงสถานีตรวจวัดของเรานะครับอันนี้ก็เหมือนกับที่รถวิ่งผ่านถึงสถานีของเราเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะใช้ในการคำนวณหาระยะทางได้นะครับซึ่งในลำดับต่อไปก็จะมาดูว่าเราจะพิกนะพิกก็คือการที่เราดูไซโมแกรมแล้วเราสามารถที่จะเลือกว่าตรงนี้คือจุดที่คลื่นเริ่มเดินทางมาถึงสถานีตรวจวัดของเราเป็นคลื่น P wave นะจุดต่อไปจะเป็นคลื่น S wave นะเนี่ยเขาพิกยังไงนะครับเขาติ๊กลงไปตรงนั้นยังไงนะครับโอเค Alex go ahead thank you

0: Hi, Dr. Didi. So we are looking for seismic activity that looks something like that is shown on the PowerPoint here, if we could show that. The P wave comes first, followed by the S wave, and then by surface waves. Could you please translate, Dr. Didi?
1: ครับนิกเขาก็นำเสนอขึ้นจอนะครับว่าเรคคอร์ดนะค่าที่วัดค่าได้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีวิกเกอร์ของคลื่นนะครับก็จะมีคลื่น P wave ที่เดินทางมาถึงก่อนนะครับแล้วก็จะมี S wave ตามมานะครับ P wave จะเดินทางมาถึงก่อนเสมอนะครับโอเค Nick go ahead please thank you
0: great so earlier Blake showed us how to install the program JamaSeis we'll be using that program here to pick earthquakes that have to locate earthquakes that have recently occurred. So here we are looking at Slinky seismometer data from three Slinky seismometers, one in Oklahoma, one in California, and one in Arizona. On September 8th at about 8:15 or at about 8:10, we noticed that there's a possible seismic event. Could you please translate, Dr. Didi?
1: ครับในการที่เราจะทำการคัดเลือกเลือกจุดที่จะหา P wave S wave arrivals นะครับคือที่คลื่นมาถึงนะครับก็จะใช้โปรแกรมในการที่จะพิกสัญญาณนะครับเขาก็ย้อนกลับไปที่เรคคอร์ดที่เขาแสดงให้เห็นบนจอนะครับจาก3สถานีนะครับที่เขาทำการเรียกข้อมูลมารวมทั้งสถานีที่เขาติดตั้งเองนะครับก็เดี๋ยวดำเนินการให้ดูครับAll right, thank you, Nick. Go ahead, please.
0: Okay, so I'm going to take a closer look at the Oklahoma station here at the top. I can highlight the interesting portion and extract it. Next, I can compute the distance the earthquake occurred away from this seismometer. Could you please translate, Dr. Didi?
1: ครับ Nick ก็จะทำการเลือกนะซูมเข้าไปที่ตัวสัญญาณนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงในส่วนที่ตัวเองสนใจว่าจะมี first arrival คลื่นตัวแรกที่เดินทางมาถึงนะครับของสถานีจากโอคลาโฮมานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูว่าจากการพลิกแล้วก็คำนวณแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอยู่ห่างจากสถานีนี้เป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับ Thank you Nick go ahead please
0: So the P waves have a small seismic signal this is due to the fact that the P wavesTravel longitudinally perpendicular to the Slinky seismometer. The S waves travel in the same direction as the Slinky seismometer, therefore they are more obvious. We then pick the P and S waves here, and we will use the JamaSeis guidelines in order to determine how far away the earthquake is.It appears the earthquake is roughly 2,300 kilometers away from Oklahoma. Could you please translate, Dr. Didi?
1: ครับเขาก็ใช้โปรแกรม JamaSeis นะครับในการที่จะคัดเลือกสัญญาณแล้วก็คำนวณนะครับว่าคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยที่เกิดขึ้นมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากสถานีวัดเท่าไหร่นะจากการพิกตัว P กับ S wave นะครับจากการที่เขาลองพลิกดูนะครับจะเห็นว่าระยะทางจากสถานีวัดจนถึงศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะที่เขาหาได้อยู่ที่ประมาณ 2,300 กิโลเมตรนะครับ
2: So we've also repeated this process for two other stations the one in Southern California and the one in Arizona you can see the radius is being highlighted now
1: ครับเขาก็ทำการพลิกตัว P กับ S wave นี่นะครับในเรคคอร์ดของทั้ง3สถานีนะครับแล้วก็จะคำนวณออกมาได้ถึงระยะทางระยะห่างของศูนย์กลางแผ่นดินไหวออกจากสถานีแต่ละสถานีเสร็จแล้วก็จะเขียนวงกลมนะครับในด้วยรัศมีที่เท่ากับระยะห่างที่ว่านี้นะครับสำหรับแต่ละสถานีก็จะได้วงกลมขึ้นมา3วงนะครับแล้ววงกลม3วงนี้ของแต่ละสถานีเนี่ยตัดกันที่ตรงไหนนะครับทั้ง3วงนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่จะผมบอกว่าเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะครับซึ่งเขาก็ทำให้เราดูอยู่เนี่ยนะครับ Thank you. Go ahead, please.
2: So by analyzing the seismographical signals from these three stations, we've concluded that there is an earthquake occurred off the southern coast of Mexico around 8 o'clock on September 8th. Please translate.
1: ครับจากการที่คำนวณแล้วก็หาศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะฮะก็จะพบว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของเม็กซิโกนะครับอันนี้แผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ8โมงเช้านะครับของวันที่8เดือนกันยายนนะครับ Thank you. Go ahead, please.
2: Then, by accessing the United States Geological Survey list of earthquakes, we can see that an earthquake did indeed take place off the coast of southern Mexico at the time we were expecting. This confirms that JAMASICE is an effective tool to monitor earthquakes.
1: ครับก็จากการที่ตรวจสอบข้อมูลเทียบกับข้อมูลของ USGS นะครับหรือว่า US Geo Survey นะครับหรือสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็พบว่ามีข้อมูลของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นณวันเวลาดังกล่าวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าจามอไซส์ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการที่จะใช้ในการตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหวนะครับของทั้งโลกได้นะครับ Thank you. Go ahead, please.
2: One last thing I'd like to point out before turning over to Dean is that this earthquake occurred at 8:04 in the morning. Our seismometers based on in the U.S. picked up this event around 8:09, excuse me. This is due to the travel time of the seismological waves as they move from Mexico to the Midwest of the United States.
1: ครับอันนี้ถ้าดูที่เวลานะครับเราจะเห็นว่าเวลานี่จะแตกต่างกันอยู่นะครับอันนี้ก็คือช่วงเวลาที่แตกต่างกันของแต่ละสถานีเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงระยะห่างนะครับที่คลื่นจะต้องเดินทางจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวไปถึงสถานีนะครับอันนี้แต่ละสถานีก็จะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับ Thank you Alex go ahead please
2: I'd also like to point out that as you move the arrival times farther apartThe circle in which the earthquake could have taken place expands or contracts whether you move the arrival times closer or farther together.
0: You please translate.
1: ครับในกรณีที่เราเลือกหรือพิกตัวที่เป็น P กับ S wave เนี่ยที่มีระยะเวลาที่ห่างกันมากขึ้นนะครับยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ขนาดของวงกลมก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้นนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวที่มีรัศมีที่ยาวขึ้นนั่นก็หมายความว่าระยะทางจากสถานีถึงศูนย์กลางแผ่นดินไหวก็จะห่างขึ้นนะครับอันนี้คือเขากำลังลองปรับว่าถ้าปรับการพลิกของเราแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับครับ Thank you Alex go ahead please
2: Okay, at this time I'll be turning you over to Dean, who is going to conclude this session.
1: ครับต่อไปก็กลับไปหาอาจารย์ดีนนะครับเพื่อที่จะสรุปการเรียนในวันนี้นะครับ
3: Thank you. I'd like to show a nice flash animation that kind of summarizes what Alex and Nick just went through. So let me see if I can...get it to show up on the right screen. There it is, over here. So, have to look around the corner to make it bigger. This flash animation shows the same kind of process. And if you click on this, it shows the earthquake happening and the signals coming and being detected at three differentseismometers, yellow, green, and purple. Would you please translate?
1: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าเนี่ยจะแสดงแอนิเมชันให้

0: การได้ดูกันนะครับว่าลักษณะจะคล้ายคลึงกับที่อเล็กซ์กับนิกได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทางฝั่งตะวันตกของนอกในทะเลนอกชายฝั่งของเม็กซิโกนะครับคือจุดสีเหลืองที่อาจารย์เห็นนะครับแล้วก็จะมีสวดวัดอยู่3สถานีคือสถานีที่มีสีเหลืองใกล้สุดนะครับแล้วก็มีสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะครับอาจารย์จะสังเกตเห็นถึงการเคลื่อนที่ของ P wave เนี่ยจะไปถึงก่อนนะครับแล้วก็ S wave ก็จะตามไปอย่างที่เห็นนะครับ P wave ผ่านไปแล้วนะครับสองสถานี S wave เพิ่งจะผ่านนะครับแล้วก็ผ่านสถานีที่3ครับ thank youDean, go ahead, please.
1: All right, and much as Nick and Alex did, they picked the P and the S wave, and the separation between the P and the S wave determined the size of those circles around each of the seismometers, the purple, the green, and the yellow. And again, the intersection of those three circles indicates where that earthquake occurred.This is a different earthquake, but it did also occur kind of off of southwestern Mexico. Please translate.
0: ครับจากการที่พลิกทั้ง P แล้วก็ S wave เนี่ยนะครับก็จะได้ระยะห่างนะบนกราฟนะครับว่า P กับ S wave ห่างเท่าไหร่ซึ่งก็จะไปสะท้อนให้เห็นถึงรัศมีของวงกลมนะครับของที่คือระยะห่างจากสถานีตรวจวัดไปจนถึงศูนย์กลางแผ่นดินไหวทั้ง3สถานีก็จะมีวงกลม3วงตัดกันที่ตรงไหนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวซึ่งในกรณีนี้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่นอกชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศเม็กซิโกครับ thank you Dean
1: and one last thing that's nice about this flash animation for teaching purposes is if I just hover over thisIt actually illustrates in a manner maybe students could understand how a slow person walking away from a center and a fast person walking away from a center can, if I know that information, then I can kind of back project to where the center is. So this might be useful in the classroom. Please translate.
0: ครับ นอกจากนี้ อาจารย์ดีนก็ได้นำเสนอให้เห็นถึง animation นะครับ ซึ่งอาจารย์เห็นบนจอนะครับแสดงถึงมีนักเรียน3คนนะครับที่เดินออกไปจากจุดศูนย์กลางเดียวกันนะครับที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อุปมาอุปไมยคล้ายๆกับแอนิเมชันอันนี้ที่กำลังที่อาจารย์เห็นบนจอนะครับเนี่ยฮะจะมีเด็กเดินออกจากจุดศูนย์กลางนี้นะฮะคนหนึ่งเดินเร็วคนหนึ่งเดินช้านะครับก็จะเหมือนคลื่นอาจารย์มองทางซ้ายขวานะครับอาจารย์จะเห็นว่าเหมือนกับว่ามาเดินทางมาถึงสถานีทั้ง3แห่งแล้วนะครับก็จะเห็นระยะห่างของเวลาที่มาถึงของที่คนที่เดินเร็วกับคนที่เดินช้านะครับก็จะคล้ายๆกันเลยครับซึ่งก็น่าจะช่วยในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ได้นะครับอาจารย์ดีน thank you go ahead please
1: Thank you. You notice me getting up. I can't see around our little University of Oregon screen to what I'm doing on the screen. You can see. I apologize for that. Now I can see. So this is good.
0: We can see clearly. Don't worry. Yeah.
1: Okay. Good. Now I'm gonna just figure out how to get rid of this. Do I escape? What do I do to get rid of this? Well, I'll just kill it. There we go. Where am I? I think my computer is totally confused here. Hold on. Okay. Okay. Now I can see it. Thank you. That's good. I wanted to just point out a couple things, and we're running short of time, so I'm going to skip ahead a little bit. We had a session here. We had some slides that.Talked about looking at correlations, for example, here. And I think we've exercised your mathematical brains enough this morning in Thailand, so I think I'm going to skip over that. If you'd please translate while I move ahead.
0: ครับ ก็ยังมีอีกบางเรื่องที่

0: อาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดนะครับอาจจะต้องขอผ่านในเรื่องบางเรื่องนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ correlation ซึ่งพวกนี้จริงอาจารย์สามารถที่จะดูได้ในเอกสารนะครับในนั้นก็จะมีเอกสารแล้วก็รวมถึงลิงก์ที่อาจารย์สามารถที่ไปดูศึกษาเองได้นะครับเรื่องของการ correlation อะไรต่างๆนะครับ thank you อาจารย์ดีน go ahead please
1: I would just emphasize that the technique of cross correlation that is in that worksheet is used worldwide. If you go onto Facebook and see its suggested friends for you, they've probably done cross correlation of data streams somehow in that process. So if you please translate that.
0: ครับอย่างไรก็ดีอาจารย์ดีนก็ได้กำชับนะครับว่าเรื่องของการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับ correlationที่ให้มาเนี่ยได้มีการประยุกต์ใช้เรื่องนี้อย่างแพร่หลายไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ควรจะได้ศึกษาในเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: I just was going to speak briefly about how seismology is used by earth scientists to understand the earth and this is possibly one of the better examplesthe reason we know that the Earth has a liquid outer core and a solid inner core is because seismic waves tell us this. Seismic waves transfer to different locations on the Earth from earthquakes. And for example, if an earthquake happens here at the top, because the Earth has a liquid inner core that S waves cannot transmit through,The only place we would expect to be able to see the S wave is for seismic stations that are located around here relative to the earthquake. And further, the P wave also has a shadow zone depicted by red here. So this is something that both tells us about the Earth's insides and is useful in terms of looking at seismic signals on our seismometers. Please translate.
0: ครับอาจารย์ดินก็ได้ยกตัวอย่างนะครับให้เราได้เห็นนะครับในเอกสารที่อาจารย์ได้รับนะครับในเอกสารนี้หน้านี้นะครับอาจารย์ดินก็พูดถึงการประยุกต์ใช้นะครับ seismology ในการศึกษาโครงสร้างของโลกของเรานะครับเป็นเพราะว่าเราศึกษาเกี่ยวกับ seismology ทำให้เราได้ทราบถึงโครงสร้างภายในโลกของเรานะครับว่าโลกของเราเนี่ยมีชั้นต่างๆใช่ไหมครับพอเข้าไปข้างในจะเป็นแมนเทิลและที่สำคัญก็จะมีชั้นที่เป็นคอร์หรือว่าเป็นแก่นโลกนะครับคอร์นี่ก็จะแบ่งเป็น2ชั้นจะมีเอาท์เตอร์คอร์หรือคอร์ชั้นนอกเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นของไหลนะครับที่เขาเขียนว่าเป็นบอกว่าเป็นลิควิดนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็น inner core ที่เป็นของแข็งที่เป็น solid นะครับอันนี้เขารู้ได้ยังไงนะครับเขาก็รู้จากการศึกษาแผ่นดินไหวนะครับจะเห็นว่าไดอะแกรมที่2นะครับที่จะมีเขียนบอกว่าเป็น S wave parts นะครับตรงนั้นอาจารย์จะเห็นว่าในรูปนั้นน่ะก็จะมีรูปตรงกลางนะครับอาจารย์มันอาจจะไม่ชัดแต่ว่าในเอกสารอาจารย์จะมีอยู่นะครับรูปตรงกลางอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีข้างล่างตรงรูปนั้นที่ออกม่วงๆนะครับอาจารย์จะเห็นว่าเป็น S wave shadow zone นะครับเพราะว่า S wave เนี่ยเราได้เรียนกันแล้วนะครับว่า S wave มีสมบัติที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณที่เป็น liquid นะครับหรือของไหลได้นะครับทำให้ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะฮะคลื่น S wave ก็จะไม่สามารถเคลื่อนผ่าน outer coreของเราได้นะครับก็จะทำให้เกิดเป็น S-wave shadow zone เป็นเขตที่มีเงาของ S-wave เกิดขึ้นคือ S-wave ไม่สามารถจะเดินทางผ่านตรงนั้นได้ในขณะเดียวกัน P-wave นะครับการเคลื่อนที่ของ P-wave เข้าไปสู่ในโลกนะครับอาจารย์จะเห็นว่า P-wave ก็เหมือนกันนะครับไม่เหมือน S-wave นะครับขอโทษคือ P-wave เนี่ยในรูปทางขวาสุดอาจารย์จะเห็นมีโซนสีเหลืองใช่ไหมครับโซนสีเหลืองนั่นคือโซนที่ P wave สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้แต่ว่าจะมีโซนสีแดงนะครับที่จะเป็นเขาเรียกว่า P wave shadow zone นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่น T ที่เข้าไปในโลกนะครับอาจารย์ต้องลองนึกดูว่ายิ่งพอคลื่นเคลื่อนที่เข้าไปในโลกเนี่ยความหนาแน่นอะไรต่างๆจะสูงขึ้นนะครับนั่นก็คือคลื่นจะมีการดีเฟล็กนะครับก็มีการเบี่ยงเบนของคลื่นนะครับทำให้คลื่นที่เคลื่อนที่เข้าไปในโลกมีลักษณะการเดินของคลื่นเนี่ยไปในทางที่เคิร์ฟนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วพอถึงจุดที่เป็นmantle กับ core นะระหว่าง mantle ที่เป็นของแข็งกับ core ที่เป็นของเหลวเนี่ยคลื่นจะมีการdeflect นะครับจะมีการเบี่ยงเบนนะครับทำให้เกิดเป็น p-wave shadow zone ขึ้นมาตรงนี้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือได้จากการศึกษา seismology นะครับเพื่อช่วยในการศึกษาโครงสร้างของโลกนะครับ thank you อาจารย์ดีน go ahead please
1: You mentioned that there's some things there's some things starting from the inner Earth and moving towards the surface that we know about because seismic waves tell us about them. These are just some examples. I would encourage our colleagues to take a look at this in their own time. I've just tried to give a few examples. And further, there are some very nice.Iris animations that they should look at in the shared folder if they want to play around and kind of explore a little bit. I think I'll leave off with that, Dr. Didi.
0: Okay. ครับ อาจารย์ดินก็พยายามที่จะรวบรวมนะครับmaterial เนื้อหาต่างๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้ศึกษาไปนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์สามารถที่จะไปหาดูได้ในเอกสารนะครับซึ่งมีอีกเยอะมากมายหลายอย่างนะครับที่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งนั้นอาจารย์ดีนก็ขอให้อาจารย์ได้กลับไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับซึ่งอันนี้น่าจะศึกษาได้ด้วยตัวเองนะครับและโดยเฉพาะบางอันที่เป็นจากไอริสจากอะไรเนี่ยนะครับซึ่งก็อาจารย์ดินก็ได้พยายามรวบรวมมาให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะขอความกรุณาอาจารย์ได้กลับไปศึกษานะฮะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะเป็นการอาจารย์ดินก็อันนี้ก็จะเป็นการขมวดท้ายให้กับเรานะครับว่าในการศึกษาของเราตั้งแต่ที่มีมานะครับก็อยากจะขมวดจบลงด้วยมาทีเรียลต่างๆที่เป็นการบ้านต่อให้อาจารย์ไปต่อยอดนะครับ Thank you, Dr. Dean.
1: Thank you, Dr. Didi. At this point, I think we'll conclude our session for today, and I know that there are some post-session talks to be given, so why don't we transfer into those?
0: Okay. Thank you very much. Yes. ครับ อาจารย์ก็คงจะจบ session นะครับณตรงนี้นะครับด้วยว่าเวลาก็ล่วงเลยแล้วนะครับก็คงจะต้องมี crossing ceremony อะไรต่างๆนะครับครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับ
2: Thank you very much, Dr. Dean, and your team, your wonderful team from Oregon. Now we are having the closing ceremony, starting from having the representatives from teacher participants from both sides. First, we have from Bangkok side, Ajahn Panadda Mai Sathit.To say some words of appreciation, Ajahn Panadda, please.
3: ในฐานะที่เป็นผู้เข้ารับการอบรมใน5วันนี้นะคะพวกเราเป็นคุณครูท่านหนึ่งที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของเครื่องสลิงกี้ไซส์มอมิเตอร์นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของมัน สปริงเรื่องของการแกว่งของลูกตุ้มนะคะการทำงาน

0: เราขอขอบคุณทีมงานของดร.ดีนนะคะทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ให้กับพวกเราแล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานนะคะของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะที่ได้จัดการอบรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้แปลภาษาให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
1: Yes, that's from Bangkok side. Let's move to Hua Hin side. We have Ajarn Narong Kamkan Long from Hua Hin side to say some words of appreciation. Please, Ajarn Narong.
2: ครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมขอเป็นตัวแทนของกลุ่มหัวหินนะครับที่จะกล่าวขอบคุณท่านดร.ดีนและคณะรวมทั้งดร.ทิตินะที่ช่วยเป็นร่ามแปลภาษาให้เกี่ยวกับการฝึกอบรมครั้งนี้ทั้งหมดนะครับจากที่อบรมมา5วันนะครับอย่างน้อยเนี่ยการใช้เครื่องสมิเตอร์เนี่ยก็ยังพอรู้หลักการคร่าวๆว่ามันเกิดจากอะไรบ้างรวมทั้งในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับโครงสร้างภายในนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทั้งไฟฟ้าทั้งแม่เหล็กรวมถึงเชิงกลนะครับเพื่อประยุกต์ใช้เรื่องของคลื่นในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับทางธรณีวิทยาในส่วนของผมนะครับทางคณะไฟหัวหินเนี่ยผมตั้งใจแล้วว่าจะนำความรู้ที่ได้รับนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้ามีความสามารถพอหรือว่าหาวงจรได้เนี่ยผมคิดว่าจะทำตัวนี้เครื่องวงจรตัวสมิเตอร์ครับมาใช้แน่ๆนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าหากทำได้สักวันหนึ่งเนี่ยคงจะมีข้อมูลจากทางประจวบที่จะยื่นให้ไปทางดร.ดีนดูบ้างนะครับเกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: Thank you อาจารย์ณรงค์ Next we will have Mr. Pansak Sumedharat representative from TOT Public Company Limited our main sponsor to deliver his remarks คุณ Pansak
3: เรียนท่านรองศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงอาพรชนวนจิตท่านอารมณ์ชนวนจิตนะรองประธานมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์คุณครูวิทยาศาสตร์ทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และที่โรงเรียนไกลกลางวนหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงคุณครูผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนกับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสร่วมในพิธีปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์บริษัท TOT จำกัดมหาชนยินดีที่ได้เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ในการจัดอบรมครูด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษและการอบรมวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักของบริษัท TOT ในการสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อบริการสังคมและในสุดท้ายก็ผมขอแสดงความยินดีกับคุณครูวิทยาศาสตร์ทุกท่านที่สำเร็จการอบรมในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนของท่านได้เป็นอย่างดีและหวังไปอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้พบกันอีกในโอกาสการอบรมของมูลนิธิในหลักสูตรต่อไปขอขอบคุณครับ
1: Thank you Mr. Pansak This time let's move to Oregon side weI have Dr. Dean Lovely Brooks as a representative from Oregon to deliver the remarks. Dr. Dean, please.